พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975

ฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsคุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio อยาก

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดสดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้วันศุกร์แล้วครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับศุกร์ที่11เดือนกันยายนนะครับ2569นะฮะได้ยินซาวด์ดนตรีเสียงนี้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะครับเผลอกันแป๊บเดียวนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของสัปดาห์ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งเข้ามาทำงานกันก็มาฟังเพลงในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับถ้าไม่ติดธุระไหนเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของภาคบ่ายมาเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะแล้วก็มาทักทายกันเช่นเคยนะครับบ่ายโมง48นาทีตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างแต่ละจังหวัดอากาศร้อนไหมฮะมีฝนตกไหมเอ่ยวันนี้นะกรมอุตุบอกเอาไว้นะครับว่าในหลายจังหวัดจะมีฝนตกนะครับเพราะว่าคือวันนี้วันสองวันนี้มันจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็คืออากาศลมเย็นจากจีนนะฮะจะเคลื่อนตัวลงมานะเข้าสู่ประเทศไทยนะจะทำให้อากาศนั้นแปรปรวนนะครับอากาศนั้นแปรปรวนนะครับก็จะมีฝนตกในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะฮะรวมถึงภาคใต้ตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศในภาคใต้นี่ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปนี่ตกหนักเลยนะตรังนะฮะลงไปตกหนักเลยภาคใต้นะครับข้ามไปฝั่งมาเลเซียนะตกกันบลังการยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวนะครับที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ของไทยนะครับส่วนทางที่อื่นนะฮะทางเหนือนี่นะเหนืออีสานนะครับภาคกลางเนี่ยกระจัดกระจายนะกระจัดกระจายยังไม่เยอะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับวันสบายๆเลยในช่วงนี้ครับ

และเช่นเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนเช่นเคยครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจเนี่ยดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นวดแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทที่เชียงใหม่นะครับพร้อมเติมเต็มความอร่อยทุกๆวันที่ร้านเจียวด้วยครับอ่ะเรามาทักทายคุณฟังรายการก่อนวันนี้เข้ามาแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับอยากจะฟังเพลงไหนสามารถขอได้หลายช่องทางครับผ่านทาง LINE ผ่านทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผ่านทาง LINE ก็คือแอดเข้ามาได้ที่ ID LINE นะฮะค้นหา ID คือ FM 975นะครับตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5นะครับมันจะขึ้น LINE BP Radio ขึ้นมา DJ Win นะฮะนะ LINE ID FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ครับส่วน Facebook นะฮะก็ค้นหา BP Radio ได้เลยนะครับ Facebook ค้นหา BP Radio ได้เลยนะครับสวัสดีโอ๊ตด้วยกันละกันครับสวัสดีครับดีเจนะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับโอ๊ตมาแล้วนะฮะทักทายด้วยนี่โอ๊ตมาทักมาทาง Facebook นะฮะ Facebook นั้นก็มีเข้ามาบ้างเรื่อยๆนะฮะมาบ้างเรื่อยๆแต่ว่าดีเจแนะนำให้แอดไลน์เข้ามาดีกว่ามันจะชัวร์กว่ามันไวกว่าเฟซมันไม่ค่อยเด้งแจ้งเตือนนะฮะไลน์มันชัวร์กว่านะฮะเด้งมาเลยนะฮะเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ครับแล้วก็แอดไลน์ค้นหา ID FM 975และโทรศัพท์นะครับที่0840456862 0840456862นะครับ0840456862นะครับใช้เบอร์นี้จะส่ง SMS ก็ได้หรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะทักทายกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเรามาเซย์ฮายกันดีกว่าวันนี้มีใครที่เข้ามาถึงแล้วนะฮะสวัสดีพี่ลุงแป๊ะด้วยวันนี้มาไวฮะลุงแป๊ะมาไวว่ะพี่โอนะฮะทักทายตอนบ่ายเด็ดร้อนครับดีเจวันนี้ขอเพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครของศิลศักดิ์ด้วยวันนี้ส่งต้นบอลนะบอนไซหม่อนมาสวยจังเลยของลุงแป๊ะนะครับหนึ่งต้นในกระถางนะฮะบอนไซนะครับแล้วก็ทักทายพี่ลูกเพชรด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงรักคนมีเจ้าของแล้วก็จักรยานสีแดงโจ๊ะครับทักมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับมาร์คคุงบอกว่าขอเพลงขอแค่ได้ฝันนะฮะกับเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินครับของต้นตะวันนะฮะและก็พี่หอดานช้างนครศรีบอกว่าทักทายครับดีเจวินตอนนี้กระแสโต๊ะกลมมาแรงเหลือเกินขอเพลงฉันโต๊ะเธอแล้วกันฉันโต๊ะเธอละฮะอ๋อพี่เฟิร์สชลบุรีครับไม่ถือศีลครับพากันศูนย์ฮะพากันศูนย์ว่ะเมื่อคืนขอเพลงสีกาท้องมาตลกมากเลยนะครับขอเพลงแมลงของทะยังด้วยครับดีเจแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายนะฮะพี่โอ๊ตอยากฟังนะครับแล้วก็ก้อยลาดพร้าว122นะครับทักทายบ่ายวันศุกร์สุขทั้งวันนะฮะแฟนเก่าทักมาควรขอเพลงอะไรดีดีเจแฟนเก่ารับนุนดีป่ะเลิศมากเลยนะเนี่ยนะแฟนเก่านะแม่ขอดูแชทหน่อยสิอุ้ยแฟนเก่าทักมาว่ะเออนี่ก้อยเมื่อเช้าเนี่ยมีคนมีดีเจวินส่งทีมงานไปดูเธอนะยายก้อยนะเห็นบอกกำลังปิ้งหมูปิ้งอยู่นะฮะเมื่อเช้าพี่โอแวะไปลาดพร้าว122นะไปส่องยายก้อยหน่อยสิมันพูดมากจริงเลยขอดูหน้าสิขอดูหนังหน้าสิปรากฏว่าโอ้โหกำลังยืนปิ้งหมูนะฮะพี่โอมองอยู่ไกลๆนะฮะแอบซูมดูอยู่นะฮะวันนี้แฟนเก่าก้อยทักมาพี่โอนะฮะเธอนี่เราเองว่าไงเราอยากอวดเราทำแกงฮังเลนี่แกงฮังเลนะฮะเลิศเลยล่ะนี่เห็นไหมเขาคุยกันกับแฟนเก่านะฮะแหมคนมันมีเสน่ห์แรงนี่ก็ยินเนาะเออนะฮะพี่แสงชัยพรุ่งนี้ของเบิร์ดหนึ่งเพลงนะครับจัมเปอร์นะฮะจัมเปอร์โผล่มาได้ไงนะฮะจัมเปอร์ของเพลง AI ครับจัมเปอร์โผล่มาได้ไงก่อนนะฮะพี่เคโรสสมุทรปราการขอเพลงพูดลอยๆของอัศนีวสันต์ด้วยนะครับพี่ธงชัยนครอัมพิสิพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะทักทายช่วงบ่ายครับแฟนรายการด้วยขอเพลงพวังจิตกันละกันพี่อ้อยสันกำแพงทักทายนะครับช่วงเวลาของพักบ่ายแล้วก็อเมทักทายรอบ2นะฮะทักทายช่วงบ่ายขอเพลงโดดเดี่ยวด้วยกันของเกสโนวากันละกันนะครับแล้วก็พี่กระปังหาวหายไปนานเลยขอเพลงโกดำด้วยครับกอดอโกดำนะฮะ Enjoy ว่าสวัสดีค่ะวันนี้ขอเพลงสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์กันละกันวันนี้อยากฟังผีไทยค่ะเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันพี่กิ่งพริวิทย์แก้วคำสวัสดีวันสุขหรรษาครับดีเจขอเพลงรถของเล่นกันละกันนะครับจากเชียงดาวออฟจัง LGBTQ กรี๊ดกรี๊ดนะฮะมุดงานมาขอเพลงข้ามันไก่ของพี่เจมจะได้สนุกสนานกันค่ะออฟจังบางบัวทองนนทบุรียังไม่ตกค่ะนะมีตอนเช้าตกมาอยู่ฮะเย็นๆน่าจะหนักเลยเดียวเราลุ้นกันนะออฟนะอาจจะมาช่วงเย็นช่วงค่ำก็เป็นได้พี่อู่สุนทรทักทายด้วยกันละกันครับอุ้ยดีเจมาไวก็ไม่ไวนะพี่มาไวโอ้โหส่งเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยฮะ
อาจารย์อู๋ละฮะโอ้อาจารย์หูผมดกจังเลยนะฮะสนใจอินบ็อกซ์ได้นะครับเรียนหายากอาจารย์อู๋โต๊ะกลมนะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับอากาศสดอากาศครึ้มๆครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับขอเพลงดอกไม้กับใจกันของพี่ใหม่เจริญปุราด้วยกันละกันครับลาทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงมุกอ่อนกันละกันวันนี้ไปทานอาหารตามสั่งมาน่าทานมากเลยนะฮะนี่นะฮะพี่เพชรพี่วสันต์หนุ่ม23ครับผิดที่ไว้ใจซิลิฟูนะครับอุ่นหนุ่ม23คัลเลอร์ครับพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลทักทายตอนบ่ายครับศรีราชาชลบุรีขอเพลงญี่ปุ่นสักเพลงนะครับ Merry Xmas นะครับนะฮะ Mr. Lawrence นะครับอุทดาฮิคารุแล้วพี่เดี๋ยวหาให้ฟังนะฮะสำหรับพี่ปิยะนะครับเอสศรีราชาพี่ทวิตกี้สวัสดีด้วยกันละกันนะฮะพี่ทวิตกรีนะพี่ต้าบอกว่า5นาทีครับแกงง่วงสักหน่อยจะได้ตาเปิดเดี๋ยวจะเปิดให้พี่เล็กแกรงระยองครับสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหลงกลหิเล็กไฟด้วยครับพี่ต้นคุงมาแล้วนะฮะทักทายครับขอเพลงผู้ชนะได้ไหมฮะของเสกโลโซดีเจวินฮะผมฝากตามหาคนที่ชื่อฝากผมฝากตามหาคนที่ซื้อปี๊บมาให้หน่อยครับบอกให้เขามาทวงคืนไปคุมหัวตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่มาเอาผมจะเอาไปทำเมนูเป็ดนะฮะเป็ดอบปี๊บแล้วนะครับนั่นไงเป็ดอบปี๊บเหรอฮะบอกแล้วไม่พูดเยอะไม่ได้พูดเลอะเทอะเหมือนเป็ดแดงนะครับนั่นนะต้นคุงมาแล้วนะฮะขออภัยที่ขิงแต่เช้านะฮะขนาดแช่งยัง4-0เลยอุ๊ยพูดดังไปหรือเปล่านะฮะลดให้1ลูกก็แล้วกันนะกันเองนะฮะวันนี้ขอดื่มชเวฟมะนาวโซดาพร้อมกับเครื่องดื่มซะหน่อยดีกว่าจะได้เขาเรียกว่าไงฮะจะได้ตาเปิดจะได้แฮปปี้กันนะฮะ4-0นะครับเมื่อคืนนี้นะครับมาร์คคุงครับมีอะไรจะบอกกล่าวไหมฮะมาร์คคุงนี่เขาไม่ได้เป็นปรปักษ์ต่อแมนยูนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าต้องมาให้ข้อมูลด้วยนะฮะต้นคุงพี่ต้นคุงมาอย่างไววันนี้นะมาขิงแต่ไวเดี๋ยวตาเนิ่นมาแน่เราดูนะฮะพี่ณัฐระยองนครพนมสวัสดีครับเดือน9เช้า11ครับเห็นไหมคนอินดี้เขาจะชอบพูดอะไรที่มันกลับไปกลับมานะฮะเดือน9เช้า11นี่นะขอเพลงตาแดงๆของพลพลนะฮะแล้วก็ผันเหมือนพี่นั้นไงพี่ช่างเบอร์สรรหาไงสวัสดีครับวันสดีวันพระสวัสดีสีแสดครับไม่สีส้มเลยพี่ไม่ใช่สีส้มครับสีแสดเนี่ยเขาจะชอบเปลี่ยนชื่อเขาจะไม่ตามคนอินดี้คือเขาจะไม่ทำตามคนอื่นเขาจะมีอะไรที่ฉีกไปหน่อยนึงนะฮะก้อยบอกว่าทำไมพี่โอ้ไม่เข้ามาทักจะได้ขายหมูปิ้งฮาลาลให้นะจัมเปอร์บอกว่าอยู่บ้านก็เลยฟังสักนิดนึงพี่โอบอกว่าดีเจครับอยู่ต่อเลยได้ไหมไทยช่วยไทยพลัส60-40ประชาชนทั่วประเทศบอกดีมากวอนขอให้ต่อไปอีก2เดือนนั่นไงอย่าลืมเล่าให้ฟังด้วยนะครับถ้าไปต่อถึงสิ้นปีก็ยังดีดีเจว่ามันก็ได้นะไทยช่วยไทยมันก็ยิ่งดีมันก็มีประโยชน์สำหรับชนคนที่ต้องการใช้เงินนะเนาะถ้าเรามองถึงประโยชน์ไม่ได้มองเรื่องการเมืองนะนะฮะสวัสดีพี่เวสป้านะครับขอเพลงโสภาของอะไรอย่าง10 pass เหรอฮะนะโสภานะครับแล้วก็พี่สิริโชคบอกว่าทักทายครับดีเจพี่สิริโชคภูมิศิลันนาดีเจครับไอ้ต้าสนใจประมูลโต๊ะกินข้าวครับเอาโต๊ะกลมเนี่ยนะต้องเช็ดให้ดีก่อนนะพี่ต้านะเช็ดให้ดีก่อนใช้งานนะฮะเช็ดให้ดีนะฮะเช็ดให้สะอาดนะฮะก่อนนำมาใช้งานแต่ภาพนั้นมันจะแวบมาในหัวตลอดระหว่างกินข้าวมันจะมีภาพนั้นแวบมาในหัวตลอดนะฮะพี่เอกสตูลสวัสดีครับฝนตกตั้งแต่เมื่อวานเลยครับโอ้โหสตูลฝนฉ่ำนะพี่นะดูจากเรดาร์ตรวจอากาศได้ตกเยอะเลยนะฮะสตูลพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับขอเพลงไม่ได้คิดอะไรของพิงค์อีเลฟเว่นเหรอฮะเร่เข้ามาขิงสดจ่าเร่งเข้ามาเมื่อคืนพี่เข้าป่าอุตส่าห์ไปตั้งใจฟัง BP ตอน 4-5 ทุ่มนะให้เขามาขิงกันนะแมนยูลิเวอร์พูลนะฮะสาวมิ้งสวัสดีจ้าขอเพลงปลอบโยนของวงสุขเสมอนะครับแล้วก็พี่อันนี้อ่านว่าอะไรฮะ VCCHF Wiz เหรอฮะนะครับสวัสดีครับสีหนุ่มครับลายใหม่อ๋อพี่สีหนุ่มเองเหรอฮะพี่สีหนุ่มลายใหม่นะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงฉันคือคนรักเก่าของวงละมุนหน่อยฮะลุงแป๊ะมาแล้วหมูปิ้งขายดีมากอิสลามยืนล้อมเลยฮะดีเจเมื่อเช้านี้ไปยืนดูก้อยขายหมูปิ้งนะอิสลามเต็มเลยนะฮะแต่ว่าพูดถึงบอลเนี่ยยิงน้อยเกินเจอทีมเกรด C ถ้าไปลิเวอร์พูลยิง7-0แล้วครับดีเจทีมนั้นมันอ่อนมากทีมชาบานะฮะมีการขิงเริ่มมาแล้วครับเอามาขิงครับขิงนะฮะขอเพลงฉันกลัวหน่อยครับฉันกลัวของใครพี่สีโชคฉันกลัวเหรอฮะกลัวนะครับขอเพลงกระสุนของวัยวิทย์เหรอครับกระสุนใช่ไหมฮะเดี๋ยวหาให้ฟังนะครับต้นคงบอกว่าเปิดหัวผู้ชนะให้หน่อยได้ไหมครับมอบให้กับเป็ดนะครับอุ้ย
มันกับเป็ดว่ะนะฮะเอาวันนี้ตามใจแมนยูไหมพวกแมนยูโดนด่ามาหลายวันแล้วตันเนิร์นยังไม่มาพี่รอตันเนิร์นมาก่อนไหมพี่เนิร์นครับพี่เนิร์นเดี๋ยวรอตันเนิร์นมาก่อนตันเนิร์นก็แมนยูเหมือนกันรอมาลนมาก่อนเดี๋ยวมันจะขอซ้ำพี่รอแป๊บนึงนะครับตันเนิร์นอยู่ไหนมาช้าอึดอัดนะฮะคนเบิ้งฮอดมันตึงจ้านะฮะนะครับเนี่ยเอามาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่รอตันเนิร์นมาก่อนรอให้ตันเนิร์นมาขิงก่อนนะค่อยๆเปิดรอแป๊บนึงเนาะนะฮะเอาละครับช่วงนี้บ่าย2โมงนะฮะเข้าสู่ช่วงนี้เดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงก่อนมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาเยอะเลยนะฮะในช่วงเวลาบ่ายนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเรื่องข่าวของพระนี่เห็นว่าเมื่อเช้านี่เขาจับใส่ห้องขังแล้วนะแล้วก็บ่ายนี้มีการคุมขังต่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบแล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวของพระนะครับเนาะที่เป็นกระแสเป็นข่าวนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนไหมเอาเพลงอะไรเพลงไวไหมเนาะเพลงไวก่อนไหมมารักคนมีเจ้าของก่อนก็แล้วกันมาในช่วงเวลานี้นะครับจะได้คึกคักกันจะได้ไม่เหงากันนะฮะหลงรักคนมีเจ้าของหรอเล่นเพลงชิคๆกันก่อนก็แล้วกันในช่วงของวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะครับทักทายมัน

หลงรักคนมีเจ้าของครับไอ้น้ำไอ้ใจนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับนะเมื่อกี้พี่โอบอกว่าเมื่อเช้าผ่านร้านก้อยใช่ป่ะเห็นว่าลูกค้าเยอะเลยยืนซื้อหมูปิ้งอยู่นะฮะก้อยบอกว่าถ้ามาเนี่ยมาก่อน9โมงบางวันก็หมดก่อนเริ่มขายตีห้าครึ่งถึง9โมงแต่บางวันหมดก่อนนะฮะแวะมาทักทายมาชิมได้เลยนะจ๊ะนี่ครับเพราะว่าเมื่อเช้าอิสลามยืนล้อมที่เดียวนะฮะซื้อหมูปิ้งอยู่เพราะมันยังมืดอยู่ไงฮะพระอัลเลาะห์ไม่เห็นนะฮะมันยังไม่สว่างดีเท่าไหร่พี่เจแซวชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขาด่าวนะฮะสวัสดีคุณเดี๋ยวนะดูแชทก่อนนะฮะมิมลูกจันเหรอฮะมิมลูกจันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงก๋วยเตี๋ยวน้ำใสด้วยละกันนะครับที่ประจวบอากาศครึ้มๆค่ะดีเจดีแล้วฮะอากาศครึ้มไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนทำให้รู้สึกสบายฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะนะฮะสาวมิมลูกจันนะฮะจันสีนะฮะทักทายมาช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะครับทาง Facebook นะฮะอย่าลืมฝากรายละเอียดให้ดีเจวินด้วยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับเนาะฝากรายละเอียดมาได้ว่าเกาะเนาะค่าพวงค่าไฟนะฮะฝากรายละเอียดมาแล้วแต่จิตศรัทธาเลยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่าไฟช่อง BP Radio นะจ๊ะนะครับก้อยว่ามานะครับมาชิมให้ได้แล้วมาเจอกันนะจ๊ะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเมื่อกี้นะเริ่มมีการขิงมาแล้วนะพี่โออ้าวตาเนิ่นมาแล้วนะฮะตาเนิ่นบอกว่าทีมกระจอกอะไรนะแมนยูฮาร์พาวนะฮะทีมกระจอกอยู่ใต้เท้าพวกพี่ต่อไปนะฮะส่งตารางมาให้ดูด้วยนะฮะแมนยูไนเต็ดนะฮะอันดับ4ลิเวอร์พูลอันดับ13เหรอฮะอ๋ออันนี้ใน Facebook ของอาจารย์บีปีศาจแดงเขาลงเอาไว้อัปเดตตารางคะแนนแมนยูทั่ว UCL ล่าสุดนะฮะลิเวอร์พูล13นะครับแมนยู14นะฮะโอ้นะฮะพี่เนนบอกว่างั้นขอมอบน้ำยาล้างห้องน้ำตาเป็ดโปรให้1แพ็คละกันนะฮะให้น้องเป็ดนะฮะเอาไปล้างจานล้างถ้วยล้างจานไม่ได้ล้างถ้วยล้างห้องน้ำโหยแรงมากเลยอ่ะพี่โอโดนลุมนะตรงเนี้ยลิเวอร์พูลโดนลุมนะมีคนส่งความมาอีกแล้วอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูคนนี้น่าจะมีสายเข้ามาหน้าใหม่พูดว่าก็เจอทีมเล็กเจอทีมน้องใหม่ไม่ได้เจอทีมใหญ่ๆไงคะ อย่างหงร่อนนี่ค่ะแต่ชนะก็คือชนะครับแช่งเขาไม่สำเร็จก็จะเอาพริกเอาเกลือมาสาบใส่ใช่ไหมนี่เห็นไหมมีคนแบบคอยขิงตลอดนะอันนี้แค่ในกลางวันนั้นน่ะข้อความส่งมาทางไลน์มีคนส่งมาเพิ่มบอกว่าฝากบอกแฟนริเวอร์ด้วยนะครับทีมเล็กทีมใหญ่ไม่สำคัญครับตามไม่ทันก็แล้วกันอย่าพูดเยอะเลอะเทอะอุ๊ยเอาละนะฮะมาละนะอะมาต่อขิงกันนิดนึงแล้วกันวันนี้ฟุตบอลนะฮะลิเวอร์พูลเป็นสโมสรเดียวในอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็น1ใน6สโมสรนะครับทั่วโลกนะครับที่มีสิทธิ์ประดับอาร์มเกียรติยศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับบนแขนเสื้อในการได้รับสิทธิ์ดังกล่าวสโมสรต้องเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อย5ครั้งนะครับหรือว่าเคยคว้าแชมป์ติดต่อกันถึง3ปีสโมสรเดียวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติยศได้แก่เรอัลมาดริดนะครับ15สมัยเอซีมิลาน7บาเยิร์นมิวนิก6ลิเวอร์พูล6บาร์เซโลนา5อาแจ็ค4สมัยรวมถึงแชมป์ติดต่อกัน3ด้วยไม่เห็นมีแมนยูเลยไม่มีนะฮะเห็นปะลิเวอร์พูล6สมัยนะจะบอกให้ฟังเขาได้รับการประดับยศติดอาร์มเกียรติยศยูฟ่าด้วยนะฮะวันนี้วันพระหรือเปล่าครับดีเจทำไมหมาเห่าหอนตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวสำคัญเป็นหมาแดงด้วยนะฮะอุ๊ยแต่ละคนขิงกันสุดเด็ดนะฮะสวัสดีพี่แปงอินเตอร์นะฮะขอเพลงแกล้งโง่ฝันดีฝันเด่นด้วยกันละกันนะครับนะแฟนบอลเขาขิงกันคุณผู้ฟังนะฮะมีคนบอกว่าดีเจครับอยู่ใต้เท้าก็จริงครับแต่ยังไม่เคยแพ้นะครับลิเวอร์พูลสุดยอดครับพี่เพชรบอกเอาไว้นี่อันไหนใครเป็นแฟนแมนแมนยูแฟนหงมาขิงกันแล้วนะฮะดาวินซ่าเดอะคอปมาแล้วครับทักทายครับพี่เจวินดาวินดีเจทันดีเจวินครับสวัสดีครับพี่ดาวินซ่านะเขาจะรู้จักในนามดีเจทันนะฮะสวัสดีครับดีเจทันลำไยมากเช้านี้ลำไยผีมากนะฮะต้นคงบอกว่าดีเจครับลืมบอกไปข้อหนึ่งเคยตกต่ำขั้นสุดด้วยนะจะบอกให้อุ้ยเคยตกต่ำขั้นสุดนะฮะตายละนะฮะ
งั้นเอาเพลงนี้ไปฟังแล้วกันนะฮะต้นคงอยากฟังผู้ชนะเหรอครับผีเขาอิจฉาหงที่ได้ทั่วยุโรปเยอะกว่าครับดีเจอินดาวินซาเดอะคอฟบอก

ยนะฮะนี่คือผู้ชนะนะครับผู้ชนะวันนี้แมนยูเขาดีดายตั้งแต่เช้าทีเดียวนะจะบอกให้ฟังนะครับก็เลยขอผู้ชนะเข้ามานะฮะยังไม่หมดไม่สิ้นนะฮะสำหรับในส่วนของการขิงฟุตบอลกันนะฮะสีสันบันเทิงนะฮะอย่าไปต่อยไปตีกันเด้อนะฮะเริ่มทยอยเร่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะขิงสดขิงสดนะมาแล้วแต่ตอนนี้นะฮะสีสันบันเทิงนี่ที่เดชุนก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่วงการบอล นะฮะแต่ว่าพอมาจัดรายการเนี่ยก็เริ่มได้อยู่ในวงการขิงกันนะฮะอ้าวมีข้อความส่งมาอีกแล้วอ่ะข้อความเยอะจังเลยมี FC ใหม่มาครับพี่ ADR วัดดีเจครับหงเท่านั้นครับหงเท่านั้นนะฮะพี่ทวิกี้บอกว่าดีเจครับอาทิตย์นี้เรือจะพายพาผีออกฝั่งครับเอ้าไม่ใช่พาเข้าฝั่งแล้วฮะพาออกฝั่งแล้วฮะเรือจะพาผีออกฝั่งนะฮะที่ทนฟันฝ่าพลังสักพี่ภาสกรหรือว่าดีเจครับดิ้นข่าวว่าทีมหมาแดงอุ้ยหมาแดงทีมน้องหมาแดงชนะทีมเล็กทำเป็นเห่าอุ้ยอันนี้แรงนะดีนว่าน้องหมาแดงชนะทีมเล็กทำเป็นเห่าหอนนะจ๊ะอุ้ยแรงมากนะฮะแซวเล่นกันนะฮะมีต่อยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดนะฮะขอให้ผีทำสถิติชนะแดงเดือด4-0 5-0 7-0ให้ได้เหมือนหงแดงนะแล้วค่อยมาเทียบชั้นกับหงนะฮะผ้าพันคอ5-0ผมยังซื้อเก็บไว้ที่บ้านเลยครับบีเจอู้ดาวินซ่าตัว

เรื่องนิยมกันไม่ได้จริงๆนะฮะห้ามเปิดรับบริจาคหุ้นอีกนะครับถ้าสโมสรจะยุบให้ยุบไปเลย FC น้องเป็ดจะได้ไม่ต้องมากราบๆแถวนี้เรื่องนี้ยอมไม่ได้ครับดีเจเรื่องอื่นผมไม่พูดเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้สวัสดีมิ้นเชียงคานมิ้นเชียงคานได้แล้วนะจ๊ะได้ยินหมาแดงกรี๊ดเลยค่ะใจขึ้นเลยหมายความว่ายังไงใจขึ้นนี่คือมินชังคาว่าสวัสดีค่ะได้ยินหมาแดงและกรี๊ดเลยค่ะใจขึ้นเลยเดียวใช่ไหมฮะแหมพี่ทริกกี้ว่าเดี๋ยวจะหาคำคมแซวพวกน้องๆมาให้ดีเจนะส่งมาสิส่งมานะฮะพี่โอว่ายอมก็ยอมมายอมก็ยอมมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะตอนนั้นบอกว่าขอเพลงปะเทืองมอบไปกับน้องเป็ดละกันฮะทีมพี่มันของแท้แต่ก็สู้หลวงพ่อโชติไม่ได้ครับเขาเพลงปะเทืองว่ะปะเทืองเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะจำดัดบอกว่าไม่ถึง7-0ไม่ต้องมาคุยเห็นไหมไม่ถึง7-0ไม่ต้องมาคุยพี่จำดัดเนาะพี่อ้อยหัวเราะนะฮะเนี่ยนะมาพี่อ้อยว่าแล้วมาผิดกันเนอร์นะฮะประกำระเบิดลงบ่มนะฮะระเบิดหลวงลงนะปี๊บว่างนะครับสายแช่งมารับด่วนในพริกในเกลือครับพริกเกลือหมดหรือยังครับจะเอามาคั่วมาผัดซะหน่อย ต้าธีรพัฒน์ครับตื่นแล้วครับต้ามาเปิดเพลงมีจังหวะซะหน่อยดีกว่าช่วงนี้จะได้คึกคักกันนะครับ 2:17 นาทีนะครับช่วงนี้สุข

จักรยานสีแดงนะครับเพลงจากพี่เสกโลโซในช่วงนี้นะฮะแล้วฟังเพลงมีจังหวะกันหน่อยแล้วกันจะได้ตาเปิดกันสำหรับวันศุกร์นี้นะฮะช่วงหน้าค่อยเล่าข่าวกันเนาะช่วงเราเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆคุยกันไปขิงกันไปเรื่องแฟนบอลยังไม่ยอมกันนะยังกับขิงกันตลอดนะฮะมาสนุกกัน

0: พลงเข้ากับข่าวตัวนี้บ้างเนาะฉันไม่โต๊ะกลมใครนะฮะไหนใครทันพี่นี้บ้างมาคุงเกิดทันไหมมาคุงกับอเมย์ได้เกิดพ.ศ.เดียวกัน2543นะครับน่าจะไม่ทันเพลงนี้นะฮะเมื่อก่อนดังมากนะฮะเธอเบื่อกับคำฉันโต๊ะเธอว่ะแล้วใครจะไปคิดว่าอนาคตนะฮะปี2569โต๊ะจะกลับมามีกระแสรอบนึงโดยเฉพาะโต๊ะกลม
1: เป็นไม้
0: ชิ้นนั้นใบนั้นนะฮะ
1: ตู้เย็น
0: แหมอันหนึ่งเพลงจาก
1: อาจจะเป็นดอกไม
0: ้นี่เลยนะครับพี่ไทยธนาวุฒิเนาะธนาวุฒินะสำหรับฉันโต๊ะเธอ

ี่อู๋ครับมีโต้ไหมครับพี่อู๋สุนทรฮะมีคนฟังว่าดีสิครับเพื่อนในแก๊งผมนี่มีแต่เด็กโหงเท่านั้นเลยครับเด็กโหงผีปืนครบครับแต่จะขิงกันพอหอมปากหอมคอนะฮะนั่งดูบอลกันไปพอสุขสนานครับไม่ถึงขั้นแบบเอาเป็นเอาตายนะฮะแหมทักทายอ้อมด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะขนจบแล้วจ้าสวัสดีมาละขนกระแสมาแล้วทักทายสาวอ้อมด้วยก็แล้วกันไปขนกระแสมาแล้วนะจ๊ะนะฮะใช่ครับวันเสาร์นี้เสือจะตะปบสิงไหมน้อรอติดตามนะพี่เสือจะตะปบสิงหรือเปล่า

จะศูนย์จะหนึ่งจะศูนย์จะร้อยศูนย์ยังไงก็คือชนะครับเข้าใจไหมตามไม่ทันแล้วกันนะครับยังขิงกันไม่หยุดนะฮะเรื่องนี้นะฮะแหมถูกใจพี่วสันต์หนุ่ม 2-3 นะครับนะเดี๋ยวจะขอเล่นเพลงไวกันก่อนเนาะจะได้คึกคักกันช่วงนี้กันละกันนะฮะที่มันสำคัญคงไม่ใช่คำไหนทั้งนั้นมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีอะไรฮะมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีเตียงมีตู้นะฮะแล้วก็มีประเทืองด้วยครับ

ละครับนี่คือคุณประเทืองนี่หว่านะฮะหนึ่งเพลงดังในตำนานที่หลายคนนั้นรู้จักดีนะจ๊ะหลายคนรู้จักดี แม่ทุกคนกันช่วงนี้กันละกันจะได้ตาเปิดกันนะฮะตอนนี้ขอเล่นเพลงไวกันก่อนกันละกันนะฮะจะได้คึกคักกันเนาะเฮฮาปาร์ตี้ออฟจังบอกว่าชอบมากเลยค่ะเพลงนี้กรี๊ดหลบมุมเบาๆแอบจับขอบโต๊ะยกเบาๆมาถึงเพลงของออฟแอฟจังดีกว่ามาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนาะไก่ทอดหรือไก่ต้มดี

โอ้โหเพลงดังในตำนานทีเดียวสำหรับเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์เรืองศรีนะเพลงนี้เลยนะฮะพี่อุสุนทรวณิชย์ครับไม่ยอมเป็นข้าวมันเป็ดข้าวมันไก่ไม่ยอมเป็นข้าวมันหมาแดงนะฮะขอเป็นข้าวมันช้างเนี่ยมันจะเยอะอยู่ใกล้ลำไยไหนว่าตัดจากลำไยได้แล้วไม่ใช่เหรอฮะยังไงเนี่ยลำไยมากเลยนะฮะตัดจากลำไยไม่ได้สักทีพี่อุสุนทรนะฮะถูกใจนะฮะเกมกีฬาย่อมมีแพ้มีชนะนะดีเจแต่แฟนบางแฟนเนี่ยยังไงเราก็คนไทยเหมือนกันครับรักกันเข้าไว้ก่อนพี่น้องครับแต่แฟนหงนะยังไงเราก็คนไทยเหมือนกันนะฮะ กุ้งบอกว่ากุ้งส่ง SMS มาใช่ไหมกุ้งบอกว่าวันนี้มีรีลันเสียงน้องหงร้อนหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้อาจจะไม่รีนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หงเมื่อคืนนี้ไม่เป็นไปตามคาดแมนยูแพ้ชนะใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยไม่ขอรีลันแล้วกันเอาไว้วันต่อไปเดี๋ยวรอคืนนี้นะฮะว่าแม่นางหงร่อนเขาจะมาหน้าไมค์มันโลแลนมาว่าอย่างไรช่วงประมาณ4:30กันละกันวันนี้ขอไม่รีแล้วกันนะเพราะว่าผลเป็นไปตามไหมครับเมื่อคืนหงร่อนบอกว่าเตรียมพริกเตรียมเกลือไว้แล้วค่ะสาบแช่งแมนยูกองแช่งอยู่ไหนข้าเนี่ยแต่ผลมันตรงข้ามไงก็เลยข้ามไปก่อนเนาะกุ้งนะกุ้งกองพบนะกุ้งเปลี่ยนชื่อเป็นกุ้งพบเลยไหมกุ้งเนาะกุ้งนี่เธอเป็นสาวหล่อสาวเท่นะเป็น FC น้องของร่อนนะฮะเป็นสาวเท่หนึ่งคนนะที่เป็น FC น้องของร่อนนะฮะ

้นคงว่าปิ้มปิ้มปิ้มปิ้มอะไรพี่ฮะใครมาบีบแตรอะไรแถวนี้ฮะมาชิวกันต่อดีกว่าช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับมีเพลงในสไตล์เขาเรียกว่าเป็นแรปเปอร์หรือว่าเป็นแรปเปอร์ AI นะฮะคุณผู้ฟังส่งมาว่าอยากจะฟังเพลงโสภาโสภาสถาพรนี่พี่สุนทรส่งภาพมาร้องเพลงข้าวมันไก่มาเราฟังดูนะร้องว่าไงบ้างนะฮะว่าไงเสียงหัวเราะเหรอพี่อีกรอบดิอันนี้เสียงหัวเราะเหรอครับข้าจักลอยตามนะเสียงหัวเราะก็มานะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้โปเต้โปแตะมาแล้วนะฮะพระราม7รายงานตัวครับยอมยอมยอมยอมเงินหลวงพี่ทิพย์นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยเล่าข่าวมาช่วงหน้าโปเต้เงินมหาศาลของหลวงพี่ทิพย์ที่มหาศาลขนาดนี้นะฮะกินข้าวมันไก่ต้องใส่น้ำซุปครับแต่ถ้ารักดีเจครื่นีต้องขอจุ๊บๆได้ไหมนี่ออฟจังนี่ก็จะมีแบบคำคงคำคมตลอดนะฮะออฟจัง LGBT นะฮะวันนี้พี่สนส่งภาพมาเป็นหมี่เหลืองรวมเนื้อครับดีเจน่ากินมากๆเลยจามอาชาชามจานใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะน้องหงต้องปิ๊มๆนะฮะอ๋อต้องปิ๊บปิ๊บคุมหัวใช่ไหม

นายกสาวดนตรีดีนะเพลงนี้ AI ร้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงมีจังหวะกันก่อนช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะตอนนี้หยุดขิงกันก่อนนะฮะหยุดขิงกันก่อนเด้อนะฮะจะตั้งเพลงไม่ทันแล้วตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วห้ามขอเพิ่มนะครับมันเยอะเกินลิมิตแล้วตอนนี้นะฮะต้องเบรกหัวทิ่มเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงเรื่อยๆกันก่อนตอนนี้มาก็มาโอ้โห20กว่าเพลงแล้วมันเลยกำหนดการแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าข่าวกันไม่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆกัน

นะฮะเป็นเพลง AI นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันชื่อเพลงว่าไม่อะไรนะชื่อเพลงว่ารักด้วยน้ำตาแหมนะฮะช่วงนี้ขอเล่นเพลงร็อกกันก่อนนะฮะคุณผู้ฟังที่ร้อนระอุ กับเพลงร็อกเดี๋ยวอดใจสักครู่นึงฮะขอเซตเพลงร็อกให้หมดก่อน FC Rock เขาชอบเพลงนี้มีเพลงนึงนะครับที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้นะคุณฟังฮะวันดีเจครับขอเพลงไม่ถือศีลได้ไหมครับเห็นช่วงนี้ข่าวพระโต๊ะกลมกำลังดังไม่ถือศีลแล้วฮะมันเป็นเพลง cover rock ไม่ใช่ AI นะเพลงคนจริงๆร้องเลยฮะแต่ว่ามันจะ rock มากนะมันจะ rock มากนะลองฟังเล่นกันตรงนี้กันละกันนะช่วงนี้ขอแบบอารมณ์แรงๆก่อนกันละกันนะฮะพี่สี่โชควันนี้เขาร้องเพลงเลยฮะนึกว่ากำลังคนกำลังบ่นอยู่นะฮะใช่พี่ต้องทำใจนะฮะสวัสดีพี่หมูด้วยกันละกันทักทายนะฮะพี่หมูกำลังวันนี้เดินทางไปวัดนะฮะไปไหนเอ่ยมุ่งหน้าสู่อำเภอทุ่งสงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเหรอพี่โอ้นี่ส่งบรรยากาศมาไปเที่ยววัดมานะฮะไปเที่ยวและทำบุญที่สุราษฎร์ธานีครับดีเจทักทายนะครับสำหรับพี่หมูด้วยกันละกันนี่ FC ประจำเลยเดินทางทั่วไทยเลยส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับทางไลน์กลุ่มนะจ๊ะหายไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมาครับไปเที่ยววัดเที่ยวธรรมชาติเที่ยวทะเลนะฮะหลากหลายอิริยาบถฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงากันชวนคุยข่าวกันเนาะ

จริงๆเพลงนี้ทำไม่ดีนะฮะบวชมากี่พรรษาแล้วทำไมไม่รักษาศีลนะเพลงมันอาจจะล็อกแนวหนวกหูหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็ตรงนะตรงตามที่เขาบอกนะชื่อเพลงว่าไม่ถือศีลนะครับเขาลองโคเวอร์ไว้ใน YouTube นะฮะปะท้อนะฮะดีเจเป็นลมแทนนักร้องนะฮะร้องเพลงเสร็จแล้วนะครับเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะนักร้องน้ำหนักเยอะมากนะฮะไปกินยาเบาหวานความดันไขมันก่อนนะฮะเขาบอกว่าพระเจ้านี่นะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเยอะมากนะอาหารกินดีอยู่ดีเกินโยมเอามาถวายเยอะเกินนะพี่อ้อยก็เดี๋ยวแกงนั่นเดี๋ยวแกงนี่นะฮะน้ำปานะอีกนะฮะเดี๋ยวจะขอเพลงร็อกอีกสักเพลงนะเดี๋ยวขอเพลงร็อกอีก2เพลงได้ไหมให้หมดไปเลยเนาะมันจะได้เซตเดียวให้จบไปเลย FC ล็อกเขาให้มันจบไปเลย มิฉะนั้นมันจะค้างคาแล้วก็มันจะแบบสเปะสปะนะฮะตอนนี้คุณฟังหยุดขอเพลงก่อนเด้อมันไม่ทันแล้วนะฮะจะเปิดให้คนละท่อนคนละเพลงก็พอนะฮะมาร์คคงบอกว่าใครขอเพลงนี้มีแล้วกันมาร์คคงโอเต้ว่าเพลงนะฮะมันมีเพลงนึงนะเมื่อก่อนคุณฟังเคยฟังเพลงนี้ป่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะอาตมารักโยมเดียเพลงอะไรนะเพลงสักอย่างอะเนาะที่อาตมารักโยมเดียตลกมากเลยอะเออต้นคุณบอกว่าดิจิวินครับฝากบอกหงร่อนตอนนี้ไปอย่าพูดเลอะเทอะอีกนะคะรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวรอกลางคืนกับพี่น้องร่อนเข้ามากลางคืนวันนี้กุ้งฮะกุ้งพบดิจิวินไม่ได้ลีลาน้องเสียงน้องหงร่อนนะครับปฏิว่าวันนี้น้องหงร่อนทีมชนะทีมในดวงใจน้องหงร่อนเขาที่เขาแช่งเขาผลตรงกันข้ามนะฮะเปิดไม่ได้พี่สุนทรวันนี้ใจครับพระชอบกินแกงหอยหอยจุ๊บเหรอฮะหอยขมนะฮะสวัสดีพี่ต๋องกันแล้วกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายนะครับคุณฟังห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะเปิดไม่ทันเด้อนะฮะพอก่อน

คุณฟังไว้ถ้าเปิดเพลงนี้สักประมาณสัก5รอบให้พี่รับเหมาฟังพี่รับเหมานี่สลบเลยนะฮะสลบตายไปเลยนะฮะสลบแล้วตายไปเลยนะจะบอกให้ฟังเออนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรเนี่ยทำไมแหกปากแหกคอเลยนะเดี๋ยวฉันขอเปิดเพลงร็อกให้หมดก่อนนะให้หมดเลยเนาะจะได้เซตเดียวให้มันจบเลยนะครับจะได้ไม่ต้องค้างคานะฮะเพราะว่าคือแต่ละคนก็จะชอบจะมีฟิลของตัวเองไงบางคนชอบแนวร็อกนะฮะบางคนชอบแนวแดนซ์อะไรอย่างงี้บางคนชอบแนวแบบเย็นๆสบายๆ บางคนชอบแนวสไตล์อินดี้อะไรอย่างงี้นะฮะไอ้ชื่อเพลงว่าไม่คิดไม่ได้คิดอะไรนะฮะโอ้โหแต่จะว่าโอเคนะยอมว่าเสียงเขาสูงมากนะเจนซีนี่ทำเสียงแบบนี้ไม่ได้เจนแซดทำเสียงแบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องเป็นเจนวายหรือเจนที่แหกปากเท่านั้น นะฮะยอมจริงๆนะฮะขอล็อกอีกหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าช้าลงเนาะนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงช้าเข้ามาเดี๋ยวเข้าบ่ายสามดีที่รีบเปิดก่อนนี่กลัวยายทองจะมาช่วงหน้านะครับเพราะเดี๋ยวยายทองมาช่วงหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลมเป็นแรงกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะเป็นลมเป็นแรงกันนะครับ เอ๊ะไม่ใช่เวอร์ชันนี้สิไม่มีเธอต้องเป็นเวอร์ชันต้นฉบับสิเนาะเออมันมีเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกนะกับเวอร์ชันต้นฉบับเขาต้องอันนี้สิต้องอันนี้สินะฮะพี่อ้อยบอกว่าดีเจขาพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามนี่นะตุ๊เจ้าหรือว่าตุ๊เจ้านี่ก็คือแปลว่าพระนะภาษาเหนือเขาเรียกว่าตุ๊เจ้านะฮะพระนี่กินดีอยู่ดีไม่มีรายจ่ายมีแต่รายรับส่วนตัวไม่ชอบทำบุญกับพระนะดีเจชอบซื้อตับปิ้งนะฮะไปเลี้ยงหมาจรดีกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะแต่ก็ไปทำบุญใส่บาตรตามเทศกาลแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าวัดนั้นกินดีอยู่ดีแล้วพี่อย่างที่ดีเจบอกเมื่อเช้าที่อุดรศรีสารไงว่าเดี๋ยวนี้นะวัดวาอารามหลายที่ฟังใช่ไหมวัดหลายที่เนี่ยร้านนี่นะไม่ได้กินข้าวฉันที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรให้นะฮะเขากินทางไหนรู้ไหมฮะสั่งแกร็บมากินสั่งแกร็บสั่งไรเดอร์มาอยากกินอะไรจิ้มพอไรเดอร์มาส่งก็ให้เด็กวัดไปรับแล้วมากินที่กุฏินะฮะน่าเสียใจญาติโยมอุตส่าห์ทำกับข้าวส่งมาให้ไม่กินนะฮะปล่อยมันบูดมันเสียให้หมาให้แมวกินนะฮะแต่ก็รับตลอดนะอันนี้คือวัดในเมืองนะฮะวัดในเมืองหรือวัดในตัวอำเภอต่างๆนะที่มีกินมีใช้ถ้าจะทำบุญนะไปทำบุญกับวัดต่างจังหวัดใกล้วัดป่าวัดเขาบ้างฮะนะฮะกระบวนการว่าจริงๆค่ะต้อง X Japan ฮะต้องฟัง X Japan ให้ชินค่ะแหลมมากนะฮะนัทพงศ์ไม่เอาฉันมาไกลไม่เปลี่ยนไม่เอาเลยเอาเพลงเดิมมันแหละนัทพงศ์ไม่เปลี่ยนแล้วมันจะร็อกเกินนะฮะ

ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสนะครับเพลงนี้จากแพนเค้กนะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่าย3โมงนะครับในชั่วโมงนี้เลยนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะฮะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันเนี่ย TFM 90 MHz นะครับมาทักทายกันช่วงเวลาบ่าย3โมงตรงนี้เลยวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่11เดือนกันยายนแล้วนะครับซอยศูนย์วิจัยพี่โอ๋ว่าดีใจครับพูดถึงซอยศูนย์วิจัยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอนามัยอยู่แถวตึกแกรมมี่ติดโรงพยาบาลเลยใกล้ๆตึกแกรมมี่สงสัยคนแต่งในยุคนั้นน่าจะเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวนี้แน่ๆเลยก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ เป็นไปได้เหมือนกันนะอ่ะส่งเพลงมาในช่วงเวลานี้ตอนแต่ตอนนี้เนี่ยคิวเพลงเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวจะค่อยๆลดจังหวะให้เบาลงละกันนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับทักทายกันได้ตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มครึ้มมาแล้วคุณฟังฮะเริ่มดำมาอีกละไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีฝนมาหรือเปล่าบ่ายนี้ช่วงนี้กรมอุตุเขาเตือนนะครับทั่วทุกภาคในไทยเลยจะมีฝนมาเนื่องจากว่ามีอากาศจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับทำให้อากาศแปรปรวนจะมีร่องฝนผ่านไปแล้วนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่เจอหนักเลยตอนนี้นะฮะในจังหวัดทางตอนใกล้ๆกับมาเลยนะคำมาช่วงนี้อยู่กับทูดีแท็กเลยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอ่านคิวเพลงให้ว่ามีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปไล่ดูข่าวที่น่าสนใจกันดีกว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับนะฮะพี่ทวิกกี้วัดใจครับเดี๋ยวเล่าเรื่องผีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปกราบไหว้พระที่ไหนฮะไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้พระที่อยู่ในบ้านเราหรือว่าพระประธานที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาก็เพียงพอแล้วพี่ทวิกกี้วัดใจรู้ไหมฮะทุกครั้งที่มีการไหว้พระแผ่เมตตาเนี่ยจะมีความรู้สึกตลอดว่าเหมือนมีคนมาอยู่ข้างๆตลอดเลยอาจจะเป็นวิญญาณเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าสัมภเวสีหรือไม่อย่างไร

0: ดถึงแมลงคุณผู้ฟังชอบแมลงอะไรมากที่สุดนะฮะเมื่อกี้มันมีคำว่าด้วงกวางนะฮะด้วงกวางนี่หลายคนคงจะเคยเล่นตอนเป็นเด็กนะยังพี่เลิฟนี่เขาสะสมด้วงกวางนี่นะด้วงกวางที่เอาชนกันนะที่มันมีเขาอะฮะ เลี้ยงหลายตัวนะเก็บไว้ที่ร้านนะครับที่ตลาดหน้ามอชอนะฮะเอาอ้อยให้มันกิน เจ๊ไม่ค่อยถนัดพวกเท่าไหร่พวกแมลงต่างๆนะแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงเล็กๆเยอะน้อยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันมากนะอย่างลุงแปนนี่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหลายตัวนะฮะนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะฮะอย่างบางคนก็เป็นสายเที่ยวอย่างวันนี้นะครับพี่อะไรนะเมื่อกี้ส่งภาพมานะฮะพี่หมูนะครับบอกว่าดีเจครับวันนี้เป็นสายบุญฮะวันนี้ไปเที่ยวคนเดียวเลยสายบุญนะฮะสายบุญชวนผมก็ร่วมทำบุญร่วมบุญด้วยเที่ยวด้วยกันเลยถือว่าได้ไปชมบรรยากาศเนาะอย่างน้อยได้ไปเที่ยวได้ไปชมบรรยากาศขึ้นเหนือลงใต้พี่หมูนี่เป็นสายล้อหมุนเดี๋ยวไปลาวเมื่อก่อนไปเขมรบ่อยมากไปทำอะไรนะเขมรนะฮะแต่เขมรบ่อยมากเมื่อก่อนไปปอยเปตนะฮะข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะไปหนุกหนานนะฮะแล้วก็พอเกิดเหตุหลังก่อนเหตุการณ์เรื่องต่างๆมันมีช่วงหนึ่งที่ไฟไหม้เนาะปอยเปตนะฮะก็ไม่ได้ไปเลยเพราะเรามาเที่ยวไทยแทนไปอีสานไปลาวไปใต้ไปเหนืออย่างเงี้ยนะฮะวนกันไปแถวภาคกลางสายล้อหมุนนะใครเที่ยวไหนก็ฟัง BP Radio เป็นเพื่อนกันได้นะครับจะได้ไม่เหงาเนาะชวนคุยกันไปนะครับนะเดี๋ยวคุณฟังส่งข้อความมาเยอะเลยเดี๋ยวทยอยอ่านให้นะครับพี่ทวิกี้ก็ส่งข้อความเหมือนกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่ทวิกี้เดี๋ยวจะหยิบเรื่องราวมาเล่าให้ฟังพี่ทวิกี้เขาส่งเรื่องราวหลอนๆมานิดนึงเอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะฮะนะครับทักทายพี่สมบัติมากมีพี่สมบัติมาแล้วนะครับนะฮะพี่โอว่าดีเจครับทำหนังเรื่องนึงได้มา2อัลบั้มหนังหนึ่งเรื่องจักรยานสีแดงได้อัลบั้มโลโซปกแดงแล้วก็ได้อัลบั้มมอสทาทามามีเพลงแมลงอ๋อเพลงแมลงนะที่มาที่ไปของเขาเมื่อก่อนมอสกับทาทานี่เขาเป็นคู่จิ้นกันนะฮะพี่สมบัติมักมีส่งภาพมาที่แม่กลองไหมดูบรรยากาศสดใสอากาศร้อนๆแต่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะครับพี่สมบัติมากมีนะฮะพี่สวัสดิ์มาก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวแล้วลงผีกันบอกว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยดีเจแจ่มใสไม่มีฝนตกใช่ไหมพี่เนาะไม่มีนะฮะน้ำแม่กรองปากอ่าวนะครับทักทายพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มเชียงใหม่บอกว่าวันนี้อากาศสดใสดีครับแม่แจ่มอากาศมันย้อนแยงนะฮะที่อื่นฝนตกหมดแต่วันนี้แม่แจ่มแดดออกสดใสทีเดียวนะฮะอาจจะยังไม่ทันก็ได้พี่อาจจะยังไม่ทันก็ได้อาจจะแค่แบบแวบๆนึงเดี๋ยวสักพักอาจจะตกลงมาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเนาะพี่สิริโชคจากดอยหล่อบอกว่าชอบแมงเหงียงครับมันเป็นอย่างไรแมงเหงียงนะฮะนึกว่าชอบแมงแกงผมชอบแมงแกงมากครับเนี่ยนะฮะนี่ไงพี่เลิฟมาแล้วพูดถึงพี่เลิฟพี่เลิฟก็ส่งด้วงกวางมาดูนะฮะอยู่ในขวดโหลนะที่เก็บเอาไว้แล้วก็มีบางตัวนะครับที่เอามัดใส่กับ อะไรนะที่เป็นเหาะเป็นอ้อยที่ห้อยเอาไว้นะฮะก็ห้อยไว้หน้าร้านเหมือนกันนะด้วงกวางนะครับคุณผู้ฟังนะสวัสดีมินนี่มินนี่มาแล้วโปเต้มินนี่แจมว่าดีเจขาชอบจิ้งจกค่ะดีเจวินสวัสดีวันศุกร์นะมินนี่เป็นคนอินดี้มากนะชอบจิ้งจกว่ะเออนะฮะชอบจิ้งจกนะฮะครับนะครับแมงวาวมาช่วงนี้ขอบคุณกับ Truly Tag ด้วยกันละกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True แล้วก็ D Tag ได้เลยครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังเลือกนะฮะทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์นะครับฝากด้วย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: บ่าย 3:23 นาทีช่วงนี้กับ DJ วินจะทาน TBP Radio เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทักทายทางอุบลด้วยนะฮะโปเต้ไปทำภาพโปเต้ไปทำภาพ AI แจมมี่กับแจ็คกิมป่ะไปทำหน่อยแจ็คกิมนะแจ็คกิมตกโตอ่ะเออนะฮะแจมมี่หลับเพิ่งตื่นแน่ๆโปเต้บอกเอาไว้นะโปเต้เนี่ยอย่านะล่าสุดเอาภาพ DJ นะฮะไปนั่งอยู่บนโต๊ะกลมนะฮะ นี่ครับพี่เพชรบอกว่า DJ ครับนี่ไงจิ้งจกนะฮะจิ้งจกก็มาครับจิ้งจกสีชมพู DJ โอ้นะตีเป็นเลขอะไรนะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้หวยออกแล้วนะเออนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าววันนี้เดี๋ยวเล่าข่าวดังนะหลายคนว่าเบื่อแล้วครับดีเจเบื่อก็ต้องฟังนะฮะปปงนะครับลุยค้นเส้นทางการเงินสมิโชตนะฮะอดีตหลวงพ่อนะฮะสมิโชตนะเตรียมสอบเพิ่มโยงทุนเทาหรือไม่โอ้โหนะฮะเปิดไทม์ไลน์สีกาเอเคยล้มละลายไม่ทำมาหาแดกอุ๊ยไม่ทำมาหากินนะครับแต่อยู่ดีๆรวยขึ้นรวยขึ้นใส่ทองทุกวันมีบ้านสองหลังมีเงินสดชาวบ้านสงสัยไปทำอะไรมานะฮะเฮ้วันนี้ตำรวจคุมตัวสมิโชตศิกาเอไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตนะครับภาคหนึ่งพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะครับกองปราบยึดทรัพย์สินสมิโชตเจอเงินสดซุกบัญชีกุฏินะฮะ144ล้านบาทเงินในบัญชี290ล้านบาทพบทองคำ 1,066 บาทปะเท่าอันนี้หนักมากเลยเด้อหนักมากนะเดี๋ยวจะมาอ่านรายละเอียดนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเป็นเยี่ยงไรนะสำหรับข่าวนี้ที่หลายคนนั้นติดตามนะฮะข่าวดังประจำวันนะฮะไม่ฟังก็ต้องฟังนะฮะไม่ต้องฟังก็ต้องฟังนะฮะวันนี้เป็นวันครบรอบ25ปี11กันยายนน้ำมินเนี่ยตอนนั้นมินอยู่ที่ไหนคุณฟังจำได้ไหมวันนี้ที่ตึก World Trade Center ถล่มอะที่เขาจี้เครื่องบินปล้นที่อเมริกาที่นิวยอร์กใช่ไหมนิวยอร์กวอชิงตันดีซีที่เขามีการไฮแจ็คเครื่องบินเนาะชนตึก World Trade Center ถล่มทั้ง2ตึกคนตายเยอะมากหลายพันคนนะฮะรวมกันก็นะร่วมหมื่นทีเดียวนะหลายพันคนนะฮะทั้งเพนทากอนด้วยนะของอเมริกานะฮะก็สุดท้ายแล้วเขาก็มีการไล่ล่าบินลาดินเนาะนะฮะแล้วก็มีการยิงตายบินลาดินนะผู้ก่อการร้ายจนอัลกออิดาอัลไกด้านะครับจากนั้นมาอเมริกาก็มีปัญหากับพวกโจรแขกมาตลอดเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพึ่มกันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการครบ25ปีพอดีนะฮะมาร์คคงได้1ขวบอ่ะตอนที่ World Trade Center ถล่มอ่ะอเมกับมาร์คคงได้1ขวบพอดีเกิดปี43เหตุการณ์เกิดปี44นะฮะ
2: ตาแดงๆใครแกล้งมาหรือบอกน้อง
3: ไม่ต้องมาจ้องไปท
1: ันนะผู้ก่อการร้ายจนอัลกออิดาอัลไกด้านะครับจากนั้นมาอเมริกาก็มีปัญหากับพวกโจรแขกมาตลอดเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังพึ่มกันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการครบ25ปีพอดีนะฮะมาร์คคงได้1ขวบอ่ะตอนที่ World Trade Center ถล่มอ่ะอเมกับมาร์คคงได้1ขวบพอดีเกิดปี43เหตุ

ให้400เลยนะ นี่คือพันวรการนะครับจะแปลงว่าตาแดงๆนะครับเนาะมีบอกว่าพูดถึงเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade Center เนี่ยยังเป็นเด็กน้อยอยู่เมื่อก่อนดูละครแล้วภาพก็ตัดไปเป็นข่าวด่วนอะไรเงี้ยนะฮะตอนแรกตกใจเอ๊ะมันเป็นฉากในละครหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นนางเอกยังด่าแม่ผัวเลยสักพักนึงเครื่องบินชนกันเฉยเลยมีฉากนี้ด้วยเหรอนะ มันเป็นภาพมันเป็นข่าวจริงไงเออนะฮะยุคนั้นนะฮะ11 911นะครับคุณผู้ฟังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนดีเจวินเหนื่อยใจกับเพลงนึงเลยมันเยอะมากเลยมิ้นเยอะมากตรงนี้นะฮะก้อยว่ารอฟังเพลงนานแล้วนะก้อยก็โดเนทมาอีก20บาทเร็วๆโดเนทมา20บาทเดี๋ยวเปิดรัดคิวไว้ก่อนมาโดเนทมาเร็วๆ20บาทนะครับแจมมี่อยากได้400ชวนร้องเพลงจะมีครับโปเต้ชวนร้องเพลงครับตาแดงๆเอาป่ะไปร้องป่ะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับแล้วเหนื่อยใจกับเพลงมากค้างเยอะมากนะไม่รู้จะเปิดทันหรือเปล่านะฮะไม่ขอให้เป็นเหมือนใครนะครับแฟนเก่าจากลาบานูนนะฮะเพลงของวัยวิทย์ครับกระสุนนะครับละมุนนะฮะฉันคือคนรักเก่านะครับกลัวฉันกลัวจากเพลาเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับอัศนีวสันต์พูดลอยๆครับฝันดีฝันเด่นแกล้งโง่นะฮะแมวจิรศักดิ์ฉันมาไกลหลงกลเหล็กไฟครับพรุ่งนี้จากเบิร์ดธงชัยโกดำจากวสันต์ครับสิทธิ์ของเธอจากอัศนีวสันต์นะครับมุกออนจากปราโมทนะครับแล้วก็อะไรอีกนะขอดูก่อนนะ

ดอกไม้กับแจกันนะฮะของใหม่นะครับผิดที่ไว้ใจนะครับปลอบโยนจากสุขเสมอพระจันทร์สีน้ำเงินนะฮะมาคุงเอาเพลงเดียวพอเนาะมาคุงเนาะพระจันทร์สีน้ำเงินเอาเพลงเดียวนะสองเพลงมันยาวเกินพระจันทร์สีน้ำเงินนะครับจากเติ้ลตะวันนะครับผวังจิตจากปรางทิพย์นะครับแล้วก็มีเพลงไวสองเพลงให้ฟังกันนะฮะมีอะไรอย่างเท่อย่างไทยนะครับกับ5นาทีของเสกโลโซนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เพลงนี่ขนาดเปิดไปแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะยังค้างอีก20เพลงอ่ะขนาดเปิดไปแล้วตั้งแต่บ่าย2ตอนนี้บ่าย3ครึ่งนะฮะคิดดูนะขอมาเยอะกันมากเลยนะครับนะตัดได้คนละครึ่งเพลงไหมนะเอาท่อนฮุกไปพอนะฮะแจมมี่อยากได้500โปเต้500ทักทายพี่โตเกียวซิ่งนะครับตอนนี้เพลงห้ามขอเพิ่มนะฮะจะได้คนละครึ่งเพลงคนละหัวท่อนเพลงคนละท่อนหัวท่อนพอนะฮะรักใครสักคน20กว่าเพลงจะได้ฟังเรื่องหลอนไหมคะเนี่ยก็เดี๋ยวจะตัดก่อนก็ได้อเมเดี๋ยวถ้ามันเข้า5โมงจะเล่าก่อนแล้วก็เพลงที่เหลือค่อยไปฟังหลัง5โมงถ้าทันนะฮะถ้าทันก็จะฟังประมาณนั้นนะจ๊ะนะครับเนาะมิ้นบอกว่า2ชั่วโมงหมดแล้ว20เพลงอ่ะมันมีบางคนที่มันชอบขอ2เพลงอย่างมากคงนะฮะตัดทิ้งไปเลยเหลือเพลงเดียวนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอันนี้อะไรอ่ะอดุลเหรอฮะอดุล289สมาชิกใหม่รายงานตัวพี่อดุลฟังอยู่จังหวัดไหนครับทักทายเข้ามาเห็นแชทเข้ามานะครับพี่อดุลนะครับ Never Forget The Soul นะฮะ Vespaนะครับทักทายช่วงเวลาของพักบ่ายครับใครฟังอยู่นะมาฟังเพลงเลยนะครับโตเกียวซิ่งพี่โตเกียวซิ่งโบว์นี้อากาศดีมากๆเลยครับอากาศแจ่มใสพี่ไม่มีฝนฟ้าตกนะนะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่านะที่คุณผู้ฟังขอมาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องอันนี้ก่อนเรื่องสีกาเรื่องพระก่อนเดี๋ยวค่อยเรื่องหลอนค่อยไว้หลังช่วงหน้ากันละกันนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะมิ้นบอกว่าลำไยมาคุงมาเลยกลางคืนก็2เพลงกลางวันก็2เพลงบางวัน3เพลงกลางคืนนะฮะลำไยมากๆเลยกับมาคุงนะฮะนั่นน่ะสีลำไยมากเลย พี่อดุลอยู่นครปฐมนะฮะ

ื่อเพลงว่าไม่ขอให้เป็นเหมือนใครนะครับงานจากเสือสายอิทธิพลพาณิชย์นะครับทักทาย KW ด้วยกันละกันนะครับ KW ไม่ต้องขอเพลงคิวเต็มแล้วนะครับหมดเวลาแล้วตอนนี้จะค้างอีก20เพลงนะฮะไม่ต้องขอนะฮะบ่าย 3:37 นนะครับพี่สมบัติวัดดีใจครับขอฝากประชาสัมพันธ์งานหน่อยนะฮะที่อัมพวานะครับมีกิจกรรมงานด้วยนะครับเมืองสายน้ำครับร้อยสายใยแห่งชีวิตเนรมิตอัมพวานะครับวันที่11-20กันยายนนี้นะครับที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะฮะมีกิจกรรมมากมายเลยที่น่าสนใจนะครับนะฮะมีคอนเสิร์ตนะครับมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆอบอุ่นมากมายนะครับก็มีนักร้องดังมามากมายไม่ว่าจะเป็นกวางอิบิโนโมนะครับไทยธนาวุฒิกมานาคริสติน่าอากิล่านะครับมี UHT นี่นักร้องยุค90มีมอสปฏิภาณนะฮะไปดูคอนเสิร์ตฟรีกันเลยนะครับในงานนี้พี่สมบัติอยู่ในพื้นที่พอดีนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะฮะไปดูพื้นที่ก็ไปเจอกันได้นี่รำพิษอัมพวานะฮะกดติดตามที่ Facebook ได้เลยครับงานใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยกันละกันครับจะได้ท่องเที่ยวแบบคึกคักกันคึกคักกันนะครับนะมาแฟนเก่าจากลาบานูนครับเดี๋ยวสักครู่มาเล่าข่าวกันนะครับทักทายทางแชทนะครับพี่ยุงในโอ่งทักทายพี่นาโต้เจวายด้วยกันละกันครับมาช้าแต่ขอฮอมปอยเพลงกันละกันครับ

นี่คือเพลงแฟนเก่านะครับงานจากลาบานูนนะครับที่ฝากมานะครับจะคุณฟังฮะจะแฟนเก่าจะแฟนใหม่นะฮะนะฮะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่าเนาะพี่สมบัติเนาะนะฮะให้มีความสุขดีกว่ามาถึงเรื่องราวข่าวดังประจำวันวันนี้ดีกว่าวันนี้ผลกระแสก็มีการพูดคุยถึงประเด็นของสมิโชตเนาะนะที่เป็นข่าวดังในวันนี้หลายคนก็เห็นข่าวไปแล้วก็มีการทำภาพ AI วันนี้พี่สมบัติส่งภาพอะไรมาเมื่อกี้เป็นหนังสั้นนะฮะละครแนวตั้งใช่ไหมฮะละครเรื่องสมิโชตแล้วก็สีกาเอนะฮะส่งมาดูตั้งแต่เช้าเลยเดียวนะครับวันนี้รายการโหนกระแสนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจากกรณีนะฮะตำรวจกองปราบนะครับจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชตนะฮะหรือว่าสมิโชตนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดนะฮะ92ล้านนะครับพร้อมควบคุมตัวสีกาเอหญิงสาวคนสนิทนะครับโดยยึดเงินสดและทองคำจำนวนมากแถมยังปรากฏคลิปที่เราเห็นตามภาพที่ออกมานะครับวันนี้รายการโหนกระแสนะครับดำเนินรายการหนุ่มกัญชัยก็นำเรื่องนี้มาคุยกันนะครับซึ่งตำรวจนะฮะก็มีเข้ามาคุยกันมาเปิดเผยถึงการที่มาที่ไปนะครับว่ามันมาจากอะไรนะจะสรุปได้ว่าประมาณนี้ครับคำว่าเริ่มแรกเดิมทีนะครับมันมีหนังสือร้องเรียนมา1ฉบับนะครับส่งมาจากบุคคลลึกลับปริศนาที่ไม่ส่งจะออกนามไม่ประสงค์จะออกนามนะครับร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานกองปราบโดยช่วงประมาณสักช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเนื้อหาหนังสือร้องเรียนได้แบ่งเป็น2ประเด็นนะฮะก็ได้แก่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าวาดในเชิงชู้สาวและความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตเงินวัดภายหลังผู้บัญชาการได้รับหนังสือแล้วก็เร่งให้การตรวจสอบทางชุดสืบสวนได้ใช้เวลารวบรวมข้อมูลอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะจนกระทั่งมีหนังสือฉบับที่2ส่งเข้ามาพร้อมกับแนบแฟลชไดรฟ์บันทึกคลิปวิดีโอซึ่งคาดว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดมาดูด้วยเมื่อตำรวจนำมาเปิดดูเอ้านะฮะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะฮะแล้วก็พบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงมากถึงขั้นปราชิกนะฮะรวมถึงการเบียดเบียนทรัพย์กว่า100ล้านซึ่งมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังสีกาคนสนิทเป็นที่มาของการออกหมายจับหมายคนนั่นเองครับทีนี้ในรายการโหนกระแสก็บอกว่าเนี่ยคุณหนุ่มกันชัยก็บอกว่าเนี่ยสังเกตดูตอนที่เขากำลังอยู่บนโต๊ะที่เขากำลังอันนั้นกันอยู่บนโต๊ะนะฮะสังเกตดูว่าในมือถือในมือของพระเนี่ยเขามีการถือตลอดมาเขาดูอะไรนะครับทางเจ้าที่คาดว่าเขาน่าจะดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าในวัดรอบๆวัดนะฮะมีกล้องวงจรปิดถึง60ตัวทีเดียวคุณผู้ฟังฮะโอ้โหนะครับแล้วมีการติดตามถนนด้านหน้าด้านหลังหมดเลยแล้วก็มุมแต่ละกล้องก็มีทุกมุมทีเดียวในขณะเข้าไปคุมตัวพบว่าตรงที่สมิโชตมักจะนั่งประจำเนี่ยมีจอถึง3จอเพื่อคอยดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลาเชื่อว่าเป็นความหวาดระแวงในพฤติกรรมของตนนะจึงต้องระวังว่ามีใครจะเข้ามาทำอะไรหรือไม่นี่อันนี้คือผลกระแสนะครับที่ได้มีการนำเสนอนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็มีการฝากขังแล้วนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะฝากขังแล้วนะครับจับกุมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่ามีการเปิดเผยว่ายึดทรัพย์นะครับ215ล้านบาทนะครับซุกตามที่ต่างๆในกุฏิคุณผู้ฟังโอ้โหเงินสดไทยและต่างประเทศนะครับ144ล้านโอ้โหทองคำแท่งรูปพรรณนะครับ 1,066 บาทพระเครื่องและโฉนดที่ดินนะครับมากมายจากนี้กองปราบนะฮะแล้วก็สำนักพุทธจะขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเพิ่มต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะครับมีการคุมตัวสมิโชตและสีกาเอออกจากกองปราบโดยสมิโชตใส่ชุดสีขาวนะฮะสวมหมวกและใส่แหวนส่วนสีกาเอใส่เสื้อยืดและเสื้อคลุมสีน้ำเงินนะครับโดยทั้งคู่มีสภาพอิดโรยเหนื่อยนะฮะก่อนหน้าเจ้าที่จะคุมก่อนที่เจ้าที่จะคุมตัวทั้งสองคนไปฝากขังยังศาลอาญาทุจริตนะครับโดยเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขานอนในคุกที่ใส่ตำรวจนะมีเขาเรียกว่าผู้ต้องขังคนอื่นอยู่ด้วยนะครับและเบื้องต้นนะครับตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าคดีเป็นคดีใหญ่มากและมีความเสียหายหนักมากเกรงว่าจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับคุณผู้ฟังนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเปิดประวัติสีกาเอสาวคนสนิทของทิชโชตนะครับนะเขาบอกโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะนะครับเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะตอนเป็นสาวนะฮะก็มีการเปิดเผยว่าเธอคนนี้นะครับเข้าตรวจบ้านพักนะครับที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับปุญญวีนางสาวปุญญวีหรือสีกาเออายุ17ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะเขาบอกว่าเจอทองคำ
จอพระเนื้อทองคำนะฮะ35 องค์ครับทองคำแท่งรูปพรรณรวม90 บาทคิดเป็นเงิน 6,000 กว่าล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วมีเงินสดเนี่ย 3,500 กว่าบาทโฉนดที่ดินและเอกสารการลงทุนครับนางสาวปุญญวีสิกาเอนะฮะได้ระบุว่าเป็นอดีตบัณฑิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์เมื่อ30 ปีที่แล้วและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำธุรกิจขายว่าของไหว้บูชาแก้บนสะเดาะเคราะห์นะฮะขายของแก้บนสะเดาะเคราะห์แหละฮะเป็นสายมูแหละฮะนะฮะแต่ล่าสุดนี้นะครับร้านเช่าพระชื่อดังนะครับประกาศรับคืนเงินเต็มจำนวนลูกค้าเหรียญเหนือดวงนะครับร้านเช่าพระเครื่องยี่ห้อดังประกาศรับคืนเงินเต็มจำนวนครับโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์ต่อลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญรุ่นเหนือดวงจากทางร้านนะครับจากเรื่องที่มีข่าวออกมานะฮะก็ปรากฏว่าตามนั้นเลยนะฮะลูกค้าที่เคยเช่าเหรียญเหนือดวงนะครับจากร้านเอริสนะครับเอมูเลตนะครับหากท่านมีความไม่สบายใจจากข่าวที่เกิดขึ้นทางร้านยินดีรับคืนเป็นแล้วก็คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการประกาศออกมาจากเพจข่าวต่างๆนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับประเด็นนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยอันนี้คือมันมีเรื่องของเส้นเงินเข้ามาค่ามันไม่มีการทุจริตเอาเงินวัดไปนะฮะเรื่องราวมันก็จะไม่ใหญ่โตถ้ามันเป็นเรื่องการเสพเมถุนธรรมดาก็คือปราชิกนะครับหรือว่าหลุดออกไปจากการเป็นพระมันไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้คือเอาเงินของวัดไงฮะไปให้สีกาไงมันเป็นของวัดนะฮะแล้วเขาบอกว่าตั้งมูลนิธิด้วยนะฮะตั้งมูลนิธิแล้วก็ออกใบในนามของวัดแต่เอาเงินเข้ามูลนิธิโอนเข้าบัญชีสีกาโอนเข้าบัญชีโอเข้าบัญชีเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยเป็นลักษณะดังกล่าวนะฮะว่ากันไปนี่ประเด็นการสรุปข่าวนะฮะพี่สมบัติว่าแหมซีรีส์นี้สนุกมากๆเลยครับละครแนวตั้งนะฮะนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่สรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าน่าจะถูกใจกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะสำหรับประเด็นของพระสีกายังไม่จบนะฮะยังเรื่อยๆนะฮะประเทศไทยนะฮะ

พลงจากละมุนนะครับชื่อเพลงว่าฉันคือคนรักเก่านี่นะฮะคนรักเก่าเป็นใครนะฮะอัศนีวสันต์ดีกว่านะครับที่ขอไว้นะครับชนีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ก็เหมือนจะเล่นเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งเนาะ

ลอยนะครับเพลงนี้เลยพูดลอยลอยไปลอยมานะครับเดี๋ยวขอกลับไปหาเรื่องข่าวพระเมื่อกี้แป๊บนึงนะฮะมีข้อมูลสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่พระได้ที่เขาได้มีการขยายผลการจับกลุ่มนะคุณฟังฮะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเวลาวัดวาอารามเนี่ยครับเวลามีคนมาบริจาคเนี่ยนะฮะเขาจะต้องมีการออกหนังสืออนุโมทนาให้กับผู้มาบริจาคใช่ไหมอย่างเช่นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาให้กับในส่วนของโยมอะไรดีอะโยมสมบัติมากมีนะครับบริจาคปรับปรุงห้องน้ำ10,000 บาทสมมติเนาะก็จะมีการออกหนังสือให้อะไรออกมาเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำไปสู่การจับได้คือมันมี2 เส้นเงินที่นำไปสู่การหาพยานหลักฐานสำคัญก็คือ1ทางวัดออกใบอนุโมทนาให้กับผู้เช่าพระจำนวน 2.8 ล้านบาทนะครับ2 อันนี้หนักมากเลยออกใบอนุโมทนาให้กับผู้มาบริจาคเพื่อปรับปรุงวัดนะฮะในจำนวนเงิน89 ล้านบาทคุณผู้ฟังรวมเนี่ย92 ล้านแต่เงินที่เข้ามาไม่ถูกเข้าบัญชีวัดนะฮะไม่เข้าสักบาทเลยนะฮะจึงเชื่อว่าเจ้าอาวาสทุจริตจริงนะฮะก็สืบไปสืบมาเงินไปเข้าบัญชีอื่นไงเนี่ยเสียใจเนาะคุณฟังคิดดูถ้าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาเล็กๆน้อยๆที่เขาเอามาบริจาคเนาะคนละ100 200 500 1,000นี่นะฮะเอาไปให้เมียหมดคุณฟังคิดดู รู้สึกไงอ่ะนะแล้วเนี่ยนี่ที่ว่า89แล้วนี่จะเป็นแบบรายใหญ่มากอ่ะน่าจะเป็นเสียหรือว่าเป็นเฮียหรือว่าเป็นเจ๊สักอย่างอ่ะที่เขามีตังค์อ่ะฮะเขาต้องการจะบริจาคให้กับทางวัดนะฮะ80 กว่าล้านนะคุณฟังแล้วคนมาเช่าพระเนี่ยนะฮะ2 ล้านกว่าบาทนะฮะเช่าพระเก๋ไปอ่ะเงินเข้าเมียหมดเลยนะฮะเงินเข้าสีกาเอหมดเลยนะฮะตายนะอันนี้เขาก็เลยตรวจค้นนะฮะแล้วก็ไปเจอหลักฐานสำคัญไงก็คือนำไปสู่นะเหตุการณ์จับเขาบอกว่าไปเจอที่สำคัญที่สุดคือเจอเงินสดนะซุกในกุฏิ144 ล้านบาทนะครับแล้วเงินในบัญชี290 ล้านบาทนะครับและยังพบทองคำหนัก1,066 บาทนะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะฮะคุณฟังฮะเปรตนะเนี่ยเปรรถเลยนะนะเปรรถนะฮะอ๋อจริงๆวันนี้มีธรรมะสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดให้ฟังในเรื่องเปรตนะฮะนะครับเดี๋ยวล่ำดาทางบุญทลิกเลยกันแล้วกันเนาะ FM 90 MHz นะครับ KSL Radio ที่อำเภอบุญทลิกอุบลราชธานีไปเบรกแล้วก็ฟังรายการลูกทุ่งต่อในช่วงเวลา 16:00 นเลยครับ

นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของซิวกันแล้วนะครับนะฮะก็ในออนไลน์นะครับมีการแชร์รายการบอกว่าอย่าไปทัวลงลูกหรือว่าญาติๆของสีกาเอนะฮะหลังจากออนไลน์ชาวเน็ตนะไปทัวลงลูกทั้ง3มีลูก3คนเลยเหรอฮะลูก3คนนะฮะของสีกาคนดังนะครับคือจะตำหนิได้ก็คือตำหนิเจ้าตัวของสีกาคนเดียวแล้วก็พระนะครับแต่อย่าไปตำหนิในส่วนของญาติพี่น้องเขานะฮะว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่านะฮะหรือว่าลูกเขานะฮะทักทายพี่ซันเดย์เกษตรนวมินทร์ด้วยกันละกันครับมาฟังฝันดีฝันเด่นดีกว่าอย่างค้างเพลาค้างวัสันสิบเจ็ดค้างไววิทแมวเจริญศักดิ์ต่างๆเดี๋ยวนี้เต๋อจะเตรียมเรื่องหลอนอะไรมาเล่าให้ฟัง

และโง่ครับงานจากฝันดีฝันเด่นนั่นเองครับเพลงสมัยก่อนยุค90มันจะมีแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรท่อนแบบลำพึงลำพันแหละเห็นไหม Do you love me too? I love you Hey I love you ก็จะมีเสียงออกมาเนี่ยเป็นสไตล์แต่เจนซีไม่มีนะพี่เลิฟเนาะเจนแซดจะไม่มีแบบนี้นะฮะเจนแซดคือมันจะร้องไม่ชัดเลยตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะฮะมันจะห่อลิ้นแต่ประโยคแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยเดี๋ยวเจเจหาเรื่องหลอนมาให้ฟังนะครับนะจะหลอนมาให้ฟังกันนะตอนนี้4โมงเย็น4นาทีนะครับดูอากาศนิดนึงนะครับว่ามีจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างไหมฮะตอนนี้ขอเช็คอากาศแป๊บนึงนะฮะวันนี้วันศุกร์กันแล้วก็ต้องฟังแค่วันศุกร์ไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวใช้ฟังเพลงอินดี้ล่องลอยกันสัก 2-3 เพลงแล้วกันเย็นนี้นะฮะตอนนี้ในระดับตัวอากาศนะฮะกลุ่มฝนกระจัดกระจายกันไปครับมันบอกไม่ถูกอะฮะมันกระจุกกระจิกไปฮะมีทั่วประเทศเลยภาคเหนือโดยเฉพาะภาคกลางนะฮะภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้กระจุกกระจิกกันไปนะฮะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเนาะวนๆกันไปแล้วมาฟังเพลงสไตล์อินดี้ล่องลอยสักเพลงเลยกันช่วงนี้นะครับอยากฟังเพลงที่มีชื่อว่ากลัวฉันกลัวนะครับงานเพลงนี้จากวงเพลานะครับเพลาเขาร้องเอาไว้นะฮะกลัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่งนะฮะความกลัวนี่อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกแย่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสตินะครับแล้วก็รู้จักในการที่จะปรับตัวนะฮะเข้าใจกับมันความกลัวก็อาจจะหายไปได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะลองฟังนะครับว่าเพลงนี้เขาต้องการสื่ออะไร

เดี๋ยวมีว่า37ด้วย2เพลงอินดี้นะครับมีไววิทมีแมวมีหินเหล็กไฟมีเบิร์ดอัศนีมีมุกออนมีโลโซมีซิลิฟู

งเพลานะครับชื่อเพลงว่ากลัวฉันกลัวช่วงนี้เราจะเปิดเพลงเคลียร์เพลงไว้ก่อนเรื่อยๆนะเพราะว่า 4:00 น. ถึง 5:00 น. ตรงนี้ก็จะเคลียร์เพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปยาวๆนะครับอินดี้ลองรอกันสักเพลงดีกว่ากับวัสสันนะครับนี่คือโกดัมนะครับ

เป็นเพลงเย็นๆนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมนะครับทนายหนุ่มมาทำไมเวลานี้ครับเล่าข่าวจบไปหมดแล้วทนายหนุ่มชักช้าไม่ทันใจรายการจะจบแล้วทนายหนุ่มทักทายพี่สน S9 ตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านนะครับอยู่แถวแถวเทศบาลแม่เหี้ยนะฮะรถติดแน่นเลยทีเดียวนะฮะก่อนถึงบิ๊กซีหางดงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดีเจใครจะผ่านตรงนี้นะครับบิ๊กซีหางดงต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเข้ามาฉันรถชนท้ายกันใช่ไหมโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานพอดีฮะช่วงเลิกงานเลิกเรียนโรงเรียนคนกลับบ้านกันจัดทำหน้างานต่างๆนะต้องค่อยๆขับขี่นะครับอย่าเหยียบเยอะโดนชนท้ายกันแน่นะฮะพี่โอวันดีใจครับราตรีสวัสดิ์ผ่านมาอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเพลงจากไววิทครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่ากระสุนตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนนะเดี๋ยว 5:00 นมีเรื่องหลอนมาให้ฟังกันนะครับไววิทครับแมวจิรศักดิ์หินเหล็กไฟเบิร์ดธงชัยอัศนีวสันเดี๋ยวเราฟังกันไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับ4:17 นเคลียร์เพลงกันช่วงนี้ครับ

หนึ่งเพลงแนวสไตล์อินดี้เหมือนกันนี่คือไววิทครับกระสุนนะครับเพลงอินดี้นี่เขาจะมีสไตล์ของเขานะเขาจะมีสไตล์การทำดนตรีการทำซาวด์ต่างๆนะฮะการทำซาวด์ต่างๆของเขานะฮะนะฮะตอนนี้4โมงเย็น21นาทีนะครับกับช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะก้อยว่าจะหลับแล้วจริงๆนะเจอเพลงอินดี้เข้าไปแล้วหลับเลยทีเดียวนะฮะ เพลงแนวสไตล์อินดี้หรือเพลงแนวสไตล์ที่ไม่ใช่แนวที่คนทั่วไปฟังเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนที่แนวนั้นเท่านั้นน่ะคือจะฟังและเข้าใจนะฮะ

ื่อเพลงว่าหลงกลครับงานจากหินเหล็กไฟนะครับมิ้วว่ารอฟังเพลงอยู่นะคะรอฟังอยู่ใช่ไหมเพลงสุขเสมอใช่ไหมปลอบโยนทักทายพี่นพฤทธิ์อส104คลองใหญ่นะครับบอกว่าดีใจครับขออภัยวันนี้มาช้านะรายงานตัวช้าจังเลยงานเยอะไปหมดใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรพี่มาฟังเพลงด้วยกันตรงนี้นะครับตอนนี้ดีเจกำลังเคลียร์เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะฮะเอามาอินดี้ครับกลับมาอินดี้หนึ่งเพลงเมื่อกี้ว่าจะเปิดอินดี้ต่อกลัวว่าคุณผู้ฟังจะหลับกันก่อนก็เลยต้องข้ามคันด้วยหลงกลหนึ่งเพลง มากสุขเสมอครับปลอบโยนพรุ่งนี้จากธงชัยเบิร์ดนะครับดอกไม้กับหัวใจครับจากพี่ใหม่ผิดที่ไว้ใจด้วยอ่ะ

หนึ่งเพลงเย็นๆนะครับแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะฮะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุขเสมอนะสุขเสมอนะครับมาถึงพี่เบิร์ดธงชัยเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่ามาวันนี้คุณฟังขอเพลงมันแน่นมากๆเลยอย่าเพิ่งรีบกลับกันตอนนี้หลายคนก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วใช่ไหมครับ

มีแค่เรานะครับเพลงของพี่บอยเพลงนี้ไบโพล่ามากนะครับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไวนะฮะเป็นผู้มาก่อนการเขาเรียกว่าไบโพล่าที่มาก่อนการตะกี้มีท่อนกลางร้องไวสักพักช้าเหมือนเดิมนะฮะรับยาช่อง3นะครับพี่เบิร์ดมาก่อนการเคลียร์เพลงกันช่วงนี้4โมงเย็น37นาทีนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงหมดเดี๋ยว5โมงเย็นแล้วค่อยมาเล่าเรื่องหลอนปิดท้ายรายการกันนะครับวันนี้เพลงขอมาเยอะมากเลยดอกไม้กับแจกันครับผิดที่ไว้ใจสิทธิ์ของเธออัศนีวสันต์ครับฉันมาไกลอยู่ไหมเอ่ยอยู่เนาะปุ๊บออนอัชรจันทร์สีน้ำเงินมานะฮะผวังจิตนะฮะ

ดอกไม้กับใจกันนะครับพี่ธนูบอกว่าวันนี้วันพระก็ไปเจอสัปดาห์นี้มีวันพระ2วันจริงเหรอฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ11มีวันพระ2วันจริงเหรอ

พี่ช่างบอยว่าขอบคุณสำหรับเพลงพอด้วยวันนี้คุณขอเพลงมาเยอะพี่ได้ฟังช้าหน่อยนะนะพี่ฟอร์ดวันนี้ใจครับที่เชียงใหม่ปี33มีพระจุ่มดิบสีกาทำให้สีกาทองดีเจเคยยินเรื่องนี้หรือเปล่าพี่หนุ่มเคยยินสิ่งข่าวนี้ไหมฮะเอ๊ะมีหรือเปล่าฮะไม่รู้ดีเจไม่น่ามันง่ายมันน่าจะเก่ามากมันเก่ามันเกินไปพี่มีเรื่องฟ้องร้องกันเลยฮะมีสีกาทองด้วยเหรอฮะอันนี้จะไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นข่าวน่าจะเก่ามากพี่ต้องถามคนเก่าคนแก่นะฮะให้หนูว่าเมื่อวานไงอ๋อวันพระเมื่อวานใช่ไหมฮะนี่คือเล่นมุกใช่ไหมเล่นมุกนะมาเปิดเพลงต่อเร็วๆนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีกัน5 โมงเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนมาเคลียร์เพลงกันนะครับ

นี่คือเพลงผิดที่ไว้ใจครับเพลงจากซิลิฟูนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะอย่าไปไว้ใจใครให้มากเกินไปนะฮะทนายหนุ่มอย่าไปไว้ใจสีกา

นี่คือเพลงที่ชื่อว่าสิทธิ์ของเธอครับเพลงนี้จาก Enjoy ที่ขอมาวันนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดนะเคลียร์เพลงให้หมดกันเลยนะฮะก็จะได้ฟังเรื่องผีแล้วอีกแป๊บอีก2เพลงมาวันนี้มีเรื่องผีอะไรมาฝากนะฮะ 5:00 น.รอแป๊บนึงพระจันทร์สีน้ำเงินครับ

ระจันทร์สีน้ำเงินนะครับเพลงนี้จากตะวันเติ้ลตะวันจารุจินดานะครับโปเต้วันนี้จะกลับบ้านได้แล้วจะกลับได้ไงโปเต้นะฮะจออีแมนบอกวันนี้จะครับหลวงพ่อโชติครับส่งภาพอนุทินชาญวีรกุลมาห้อยหลวงพ่อเหนือดวงด้วยนะฮะเขาไปล้อกันเยอะมากเลยภาพนี้นะฮะอนุทินนี่มีทุกอย่างนะพระก็มีนะฮะความชอบส่วนตัวเขาชอบส่วนตัวนะเติมเพลงกันตรงนี้นะครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของห้าวเย็นกันแล้วตรงนี้นะฮะวันนี้คนขอเพลงมาเยอะมากเลยเห็นปะแทบไม่ได้คุยอะไรเลยนะฮะคนก็จะรอฟังเรื่องผีกันหลายคนก็รอฟังเพลงกันนะครับ Move on ครับ Move on

ชื่อเพลงว่า Move On นะครับ Move On นะฮะการจากนี่เลยนะฮะปราโมทวิเลปานะนั่นเองเพลงที่ขอไว้จากพี่โอนเองครับอ่ะ5โมงเย็นแล้วตามสัญญามีเรื่องหลอนมาให้ฟังสักเรื่อง2เรื่องนะเพลินๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังหลายคนชอบฟังเรื่องหลอนเนาะเปิด YouTube เปิดออนไลน์ก็ฟังเรื่องหลอนเพื่อความสนุกสนานนะครับวันนี้เอาสักกี่เรื่องดีเอาเรื่องหลักแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแถมเป็นเรื่องนึงฮะเป็นเรื่องจากอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับคนหนึ่งนะคุณนนท์อินทนนท์รู้จักมันไม่ใช่นนทนนท์นะนนท์อินทนนท์หลายคนจะลำจำสลับกันนะฮะแหมสวัสดีพี่ทีมเวียงแก่นด้วยนะครับทักทายครับทักทายพี่ทีมเวียงแก่นด้วยนะฮะพี่โจอีแมนก็ฟังอยู่นะฮะพี่เฟิร์สนะส่งข่าวมานะฮะเดี๋ยวเราจบรายการจะเล่านะฮะสักครู่นะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหลอนที่กาญจนบุรีหลายคนมักจะหลายคนเคยไปเที่ยวกาญจนบุรีเมืองการใช่ไหมฮะเมืองการถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามนะสวยงามแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ที่ยังไปจำได้อยู่นะตอนนั้นไปเที่ยวที่ด่านมะขามเตี้ยสวยบรรยากาศดีมากนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำแควน้ำแควเขาเยอะนะน้ำแควน้อยไปพักอะไรนะเป็นรีสอร์ทสักอย่างเนี่ยนะฮะไปพักรีสอร์ทนะครับสนุกดีได้บรรยากาศชิลๆนะครับไปพักนะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวนานละนะฮะไปกับทีมงานนี่แหละนะฮะมีกิจกรรมนะครับธรรมชาติคือกาญจนบุรีถือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเดินทางก็พอดีแต่ว่าถ้าเทียบกับเชียงใหม่ภาคเหนือนี่เอาจริงๆเชียงใหม่ก็คงจะสวยกว่าเพราะว่าอาจจะพูดถึงว่านะมันเป็นธรรมชาติที่บนเขาสูงกว่าแต่ถ้าเป็นกาญจนบุรีจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นลักษณะของภูเขาที่ก็มีภูเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้สูงเหมือนทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือทั้งภาคเหนือจะเขาสูงกว่าแต่ว่าเชียงใหม่ภาคเหนือจะขับรถยากกว่านะขับรถยากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถไกลๆแล้วก็จะน่ากลัวเดินทางยากลำบากเพราะกาญจนบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวทางภาคกลางเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็มีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับนะเป็นเรื่องราวของคุณนนท์อินทนนท์นะครับแล้วก็ทีมงานที่มีโอกาสไปจัดกิจกรรมค่ายเขาเรียกเป็นกิจกรรมเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเก็บตัวนางงามอะแต่อันนี้เขาเก็บตัวกิจกรรมก็จะมีผู้เข้าประกวดนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมมากมายนะฮะไปกิจกรรมที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่ว่าไปเจอเรื่องหลอนอันนี้เกริ่นให้ก่อนขอเปิดอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะไปเจอเรื่องหลอนเพราะมีคนทำของใส่กันอุ้ยไม่ใช่หลอนเพราะสถานที่นะฮะเพราะมีคนพยายามเอาของดำทำใส่นะฮะโอ้ขอเปิดหนึ่งเพลงมาแล้วทีนี้ต้องมาแล้วนะฮะของดำนะฮะของดำของเขมรคนอยากชนะการประกวดเดี๋ยวนี้คนเวลาเข้าแข่งขันการประกวดอย่างนั้นอย่างนี้การประกวดการชิงแชมป์ต่างๆเนี่ยบางคนเขาเป็นสายมูฟังครับเขาไปเอาผีเอาของดำมาเลี้ยงเพื่อที่จะพยายามให้ตัวเองนั้นสามารถเข้ารอบแล้วก็ชนะได้และเช่นกันครับในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีของดำมาอยู่ในค่าย

ังเมื่อไหร่ก็ยังหลอนเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้ผวังจิตนะครับจากปรางทิพย์เองครับหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เราจะเข้าเรื่องหลอนวันนี้หนึ่งเรื่องนะฮะก็ฟังเรื่องของการทำของใส่การหรือการใช้คุณไสเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งความชนะมาเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะบางคนใช้สายมูสายดำใช้ผีสางเนี่ยเพื่อต้องการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองในการทำมาค้าขายใช่ไหมครับบางคนทายใช้เพื่อต้องการชนะคดีความใช่ไหมทนายหนุ่มบางคนใช้เพื่อต้องการชนะการประกวดการแข่งขันต่างๆเห็นไหมมันมีหลายแบบหลายแขนงบางคนใช้เพื่อเรียกลูกค้าเรียกแขกบางคนเป็นผู้ขายบริการทางเพศยังมีเลยคุณฟังใช่ไหมคนนี้เป็นเคอรี่ฮะเป็นกะหรี่ฮะบางคนมีของดำนะจะบอกให้ฟังเขาบอกว่าของดำกับแขกเนี่ยใช้ได้นะถึงแม้เขาจะเป็นศาสนาอื่นนะเขาบอกว่าเวลาเดินผ่านมันจะสะดุดหูสะดุดตาเรียกแขกได้ลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าของดำไม่ใช่สายขาวนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าโดยคุณนนท์อินทนนท์นะครับเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลในออนไลน์บอกว่าในครั้งหนึ่งย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาเคยเข้าร่วมเวทีการประกวดหนึ่งครับเกี่ยวกับความสามารถแล้วก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขามีการไปเก็บตัวที่จังหวัดกาญจนบุรีณรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับเราเริ่มเลยกันแล้วกันเนาะสรุปเรื่องราวหลอนๆเรื่องนี้ครับนะย้อนกลับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีการประกวดนะฮะนายแบบนางแบบอะไรเงี้ยนะฮะมากมายนะครับเขาก็มีการเข้าไปสมัครไปสมัครนะฮะก็จัดที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่าการเก็บตัวการประกวดกิจกรรมเนี่ยจะไปจัดที่รีสอร์ทที่กาญจนบุรีเพราะเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเกินไปนะครับวันนั้นเนี่ยมีผู้มาสมัครเยอะมาก50กว่าคนทีเดียวถือว่าเยอะนะฮะรวมทีมงานเป็น100ชีวิตทีเดียวนะครับก็เลยมีการนัดหมายกันว่าเนี่ยเราจะเดินทางไปที่กาญจนบุรีนะนัดหมายกันตอน6โมงเช้าเลยที่ออฟฟิศสำนักงานเลยนะฮะผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องเดินทางมาลงทะเบียนกันตอนเช้าเราจะมีการจัดรถบัสให้นะครับจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีครับมีการเช่าโรงแรมรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทฮะรีสอร์ทธรรมชาติเลยไม่ใช่เป็นตึกนะเป็นอาคารเป็นห้องแบบเหมือนบังกะโลฮะเป็นห้องเช่าไว้นะฮะถึงเวลาปั๊บก็เดินทางกันมาครบเลยลงทะเบียนกันเสร็จสิ้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกันนะฮะผู้เข้าประกวด50กว่าคนแล้วก็ทีมงานรวมแล้วเป็น100ชีวิตนะฮะเช่ารถบัส7คันนะฮะจากบริษัททัวร์7คันก็เริ่มเดินทางกันออกจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับกว่าจะไปถึงก็โน่นนะฮะหลายชั่วโมงเขาก็จอดเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ว่ารีบไปอะไรนะถึงก็โน่นนะฮะ 11:00 น.ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าต้องจอดแวะถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศข้างทางกินข้าวกันนี่นะฮะนะครับกว่าจะถึงกันพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็ลงนะจากรถก็มีการจัดแจงแจกกุญแจนะฮะเนื่องจากว่าทีมงานเยอะนะพนักงานต่างๆเขาเลยเหมาทั้งรีสอร์ทเลยคือรีสอร์ททั้งรีสอร์ทนั้นคือมีแต่ทีมงานของผู้จัดงานตรงนี้หมดเลยนะฮะทีนี้ตัวของผู้เล่าเนี่ยคุณนนท์เนี่ยนะเขาก็ได้กุฏิว่ะได้รีสอร์ทกุฏิเฉยเลยได้รีสอร์ทในห้องหนึ่งครับเขาจะมีเป็นห้องไปนะฮะแล้วเขาจะแบ่งเป็นห้องที่แยกเป็นส่วนตัวนะจะไม่ได้ติดต่อกันนะฮะทีมงานก็จะพักอาคารที่มันติดกันที่มี2ชั้นแต่ตัวของผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยเขาจะได้อยู่คล้ายๆบังกะโลฮะห้องอาคารละ2 คน 2 คน 2 คนนะฮะใช้ไปโอ้เยอะมาก20-30กว่าบังกะโลทีเดียวว่าคนเยอะนะฮะก็ได้รับกุญแจแล้วก็ไขเข้าไปนะก็ได้เจอเพื่อนก็ทำความรู้จักนะฮะทักทายกันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาประกวดก็จัดแจงยกของเข้ามาในห้องตัวเองนะเนื่องจากว่าจะต้องอยู่ในรีสอร์ทนี้ตั้ง7วันเลยนะเพราะว่าต้องจัดกิจกรรมมีถ่ายรูปร้องเพลงมีต่างๆมากมายเงี้ยนะฮะก็เลยจัดข้าวของเข้าตู้เสื้อผ้านะวันแรกไม่มีอะไรวันแรกตอนเย็นกินข้าวก่อนก็กลับมานอนก็เริ่มรู้จักเพื่อนใหม่นะครับในช่วงเวลากลางคืนนะฮะดึกๆครับประมาณสัก2-3ในขณะที่นนกำลังงีบหลับไปนะครับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมีคนมาเหมือนประตูถูกเปิดออกเขาก็เหมือนกับกึ่งหลับเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะก็มองออกไปว่าเอ๊ะใครเปิดประตูปรากฏว่าเอ้าเมื่อกี้เพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกับเรานี่เขาเปิดประตูไปไหนมีเสียงประตูแกรกออกไปประมาณ2:00กว่าใกล้ๆ3:00นะครับเป็นเสียงประตูที่เปิดออกนะฮะเขาก็เหมือนกับสะดุ้งตื่นมาดูก็ไปมองเอ้าเมื่อกี้เพื่อนเราหันไปมองที่เตียงข้างๆเอ้าหายไปเขาหายไปไหนก็ไม่ได้สนใจคิดว่าอาจจะออกไปสูบบุหรี่ไปอะไรข้างนอกหรือเปล่าต่างๆนานาก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ปล่อยผ่านไปประมาณสัก3:00 กว่า 3:30 นะเขากลับเข้ามา
นะนนก็ยังไม่ได้หลับอะไรก็รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ถามอะไรเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะฮะก็กลับมานอนปกติก็สะดุ้งตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรก็ตื่นมาอาบน้ำไปกินข้าวไปทำกิจกรรมต่างๆพอกลับมาพบคร่ำนะก็เหมือนเดิมก็มากินข้าวกันก็ได้เวลานอนแล้วนะครับ4 ทุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกันเช้านัดกัน7 โมงเช้าเนี่ยที่ล็อบบี้อะไรก็ว่ากันไปอีกแล้วครับคืนนี้2 กว่าได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วแกร๊กเขาก็แง้มตาดูปรากฏว่าเพื่อนคนนี้อีกแล้วเปิดประตูไปข้างนอกอีกแล้วนะครับเปิดประตูไปข้างนอกอีกแล้วนะหาไปอีกละเขาก็เอ๊ะไปไหนวะอีกละคือที่2แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้สนใจเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนาะไม่รู้จักเขาส่วนตัวด้วยก็ปล่อยหายไปเหมือนเดิมฮะ3 กว่าเปิดประตูแกร๊กทำไมละเข้ามานอนนอนเริ่มเอ๊ะอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจนะเริ่มมึนงงเริ่มสงสัยแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่อาจจะคิดว่าก็อาจจะต้องตื่นเวลานี้ก็เป็นได้นะอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็นอนนะฮะคืนที่3เนี่ยตั้งใจเลยนะครับว่าจะแอบดูจะไม่หลับนะว่าเพื่อนมันทำอะไรนะฮะพอใกล้เวลาถึงเวลา2 กว่าเขาก็ทำเป็นเหมือนหลับนะฮะทำเหมือนหลับนะฮะก็ชำเลืองมองรอบนี้เจอโป๊ะนะฮะตอนนั้นนนยังไม่หลับในช่วงที่ก่อนที่เพื่อนเขากำลังจะออกจากห้องไปเลยนะครับนนก็ชำเลืองตามองค่อยหลีตามองเนี่ยเขาเปิดผ้าอบออกมานะเป็นผ้าอบที่เก็บอะไรบางอย่างไว้ข้างในนะฮะแล้วก็ดึงออกมาปรากฏว่าเป็นสร้อยนะฮะเหมือนเป็นลูกประคำนะเป็นสร้อยลูกประคำนะแล้วก็มีสิ่งของแบบห่อผ้าขาวๆอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาจากผ้าอบในภาชนะที่มันเป็นตลับของเขาฮะแกะออกมาแก๊กนะแกะออกมาแล้วก็เอามือกำไว้แล้วก็ลุกขึ้นในช่วงที่เขาลุกขึ้นเขาหันมามองนนทีหนึ่งนะฮะแต่นนทำเป็นหลับตานะฮะแล้วก็เดินออกไปนนว่าอะไรวะอะไรเงี้ยพอเปิดประตูไปปั๊บแกร๊กนนก็ปุ๊บลุกขึ้นนั่งนะฮะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ได้ยินเสียงเดินไปแล้วฮะเขาก็ค่อยแง้มประตูส่องไปนะฮะคือเพื่อนเขาเดินออกไปตรงบริเวณข้างนอกเลยออกไปตามประตูแล้วก็ถือของอะไรบางอย่างที่วางอยู่ในผ้าขาวแล้วเดินแล้วก็หายไปเขาก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสงสัยเริ่มกลัวแล้วเฮ้ยมันทำอะไรวะทุกคืน3 คืนแล้วนะฮะนี่ครับ3 คืนแล้วนะฮะก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็กลับไปนอนแต่นอนไม่หลับนะฮะนอนพยายามข่มแต่นอนไม่หลับจนทั้ง3:30เขากลับมาเหมือนเดิมครับเขาตอนนั้นเขากลัวมากเฮ้ยทำอะไรไม่รู้นะฮะไปเสพยาหรือเปล่านะฮะกลับมานอนพอตกเช้าปั๊บก็ไม่คุยกันเพราะกลัวก็เลยไปปรึกษาเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำไงดีอ่ะบอกให้คิดไปเองเปล่าเขาอาจจะออกไปต่างๆนานาหรือเปล่าก็พยายามคิดแบบนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะกิจกรรมวันที่3ช่วงเวลากลางวันนะฮะเขาจะมีกิจกรรมนั่งสมาธิด้วยกิจกรรมนั่งสมาธิสวดมนต์จิตภาวนาซึ่งมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเก็บตัวผู้ครอบกวดนะในแบบนะงงมากเลยมีกิจกรรมแบบเรื่องธรรมะด้วยอบรมธรรมะนะฮะก็มีการให้นั่งสมาธิกันนะนั่งสมาธิผู้เข้าประกวดจะต้องนั่งสมาธิเรียงตัวกันและทีนี้เขาก็จะมีให้ใส่ชุดซุปขาห่มขาวเนาะแล้วก็จะมีสร้อยคล้องคอเหมือนทำพิธีอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้มีสมาธิในการทำกิจกรรมเลยนะมีช่วงหนึ่งในช่วงที่กำลังนั่งสมาธินะฮะทุกคนก็นั่งเรียงกันนะครับในบริเวณอาคารที่ห้องโถงนะฮะนนก็นั่งอยู่แล้วทีมงานบอกว่าทุกคนนั่งสมาธิวันทีมงานเราให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้โหแต่คนบอกโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยหรอนานไปทุกคนก็เบื่อกันกลัวมันจะนั่งนานนะฮะนั่งทุกคนนั่งนิ่งๆนะฮะทีมงานก็บอกนั่งนิ่งๆฝึกจิตกันเนี่ยก็นับนั่งสมาธิกันในจังหวะที่นนกำลังนั่งสมาธิอยู่ทุกคนกำลังนั่งนิ่งๆอยู่นะฮะนนหลีตามามองเพื่อนอยู่ข้างๆปรากฏว่าเขามีอาการแปลกๆอาการแปลกๆคืออะไรรู้ไหมฮะเขามีอาการเขาว่านะนี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะเขาเหมือนกับคุณฟังก็เห็นอันนี้เขาว่านะมีอาการสั่นก่อนมีอาการสั่นและทีมงานเริ่มมองทีมงานเริ่มมองว่าน้องคนนี้มันเป็นอะไรนะมีอาการสั่นแล้วก็ทีนี้เขามือไม้เริ่มเคลื่อนออกเหมือนมีอะไรอยู่ภายในฮะเคยคุณฟังก็เห็นวานอนลิงวานอนไหมฮะที่มันมีการเลื้อยนะฮะอย่างนั้นเลยนนบอกว่าอย่างนั้นเลยมีอาการสั่นแล้วก็เหมือนกับเหมือนจะว่าจะฟ้อนก็ไม่ใช่จะอะไรก็ไม่เชิงเหมือนกันนะมันจะลุกขึ้นแล้วทีมงานพยายามลุกไปจับตัวเขานะฮะแล้วก็หนึ่งในพิธีกรรมทีมงานก็บอกว่าเดี๋ยวมันทุกคนมันมีของดำเข้ามาในกองงานของเรานะมีคนเอาของดำมาใช้นะอย่างเงี้ยมีคนเอาของดำมาใช้นนก็ตกใจได้ยินเสียงทีมงานเขาพูดกันว่าเออมันมีคนเอาของดำเข้ามานะเพราะว่าทีมงานฝ่ายพิธีการเขาจับได้เขาสังเกตได้นะฮะแต่ทีมงานคนอื่นเขาให้หลับตาหมดนะฮะเหมือนว่าตัวของผู้เข้าประกวดคนอื่นนะหลับตาหมดนะห้ามลืมตาแต่นนแอบลืมตามอง
จนกระทั่งเขาเอาไอ้น้องคนนี้ลงได้เขาเหมือนกับเขาเลื้อยอะสักอย่างฮะนะฮะเหมือนผีเข้าอะไรสักอย่างนะฮะจากนั้นพอทุกคนลืมตาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าน้องนั้นหายไปละเขายกหายไปละเขาเอาไปเก็บไว้ที่นึงละแล้วนนท์ก็ไปแอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาทีมพิธีกรรมบอกว่าทางทีมพิธีกรรมเขาเช็คได้ว่ามีผู้เข้าประกวดบางคนเนี่ยนะฮะแอบใช้ของดำคือหมายถึงว่าใช้วิธีการใช้ผีฮะช่วยเพื่อจะให้ผ่านการเข้ารอบการประกวดนะฮะเขารู้คนที่เขามีของเขาจะรู้นะฮะแล้วตอนนี้เขาสงสัยไอ้น้องหมายเลขนี้แล้วนนท์ก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่ผมมีเรื่องจะไลฟ์ฟังเขาเล่าเรื่องหลายฟังว่าทุกๆคืนตีสามเนี่ยคนนี้เขาจะออกไปบริเวณข้างนอกห้องซึ่งไปทำอะไรไม่รู้ออกไปทำพิธีการนอกห้องนะฮะทีมงานก็บอกอ๋อเหรออ่านว่าเดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจับตามองว่าเขายังทำอยู่ไหมแล้วคืนต่อมาคืนที่สี่ที่ห้านะฮะทีมงานก็เลยเฝ้ามองนะครับนนก็ไม่หลับนะนนก็กลัวนะฮะก็นอนในช่วงที่นนกำลังนอนอยู่นะครับได้ยินเสียงตัวของเพื่อนเนี่ยลุกไม่แล้วแกรกอีกแล้วรอบนี้เหมือนเดิมนะฮะเอาของดำของขาวเอาพวกไอ้ผ้าขาวต่างออกมาแล้วเหมือนมีการสวดอะไรบางอย่างเบาๆนะฮะเขาว่าอย่างนั้นสวดเบาๆแล้วก็เดินออกไปนนก็เลยส่งสัญญาณโทรไปหาทีมงานว่าเขาออกไปแล้วนะลองเช็คดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะทีมงานก็แอบซุ่มอยู่ไกลๆปรากฏว่าเขาเดินทางไปที่บริเวณจุดหนึ่งของรีสอร์ทนะเป็นที่ในป่านะฮะแล้วเหมือนเขาไปยืนทำพิธีอะไรบางอย่างยืนนิ่งๆนะฮะยืนนิ่งๆแล้วก็เหมือนกับท่องพยายามท่องคาถาอะไรบางอย่างและทีมงานก็ยืนเฝ้ามองนะฮะยืนเฝ้ามองเลยทีนี้พอเขาท่องคาถาหรือเขามีลูกประคำอะไรเสร็จสิ้นแล้วเขาเดินกลับทีมงานก็เดินเข้าไปถามน้องมาทำอะไรดึกเขาก็ตกใจและหน้าซีดเลยนะฮะปรากฏว่าทีมงานก็มากันเต็มทีเดียวว่าน้องที่รู้นะว่าเราใช้ของดำใช่ไหมตอนนี้คนทั้งกองกลัวเราหมดแล้วนะฮะคนเขาจะกลับกันหมดแล้วเขากลัวเราหมดแล้วนะไปทำอะไรเอามาสารภาพให้พี่เดี๋ยวนี้ทีมงานรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ทุกคนหวาดกลัวหมดแล้วกับเราคนเดียวนะฮะเขาก็เลยเชิญตัวไปคุยที่ห้องกองอำนวยการว่าเนี่ยคุณทำผิดกฎนะคุณกำลังใช้วิธีการใช้คุณใส่ในการร่วมกิจกรรมเขาก็รับสารภาพว่าเขาได้ของเขมรมาเป็นผีที่เก็บไว้ในของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในผ้าสีขาวเนี่ยพอหมอบอกว่าถ้าไปประกวดที่ไหนให้ท่องคาถานี้ในช่วงเวลาตีสามกลางคืนแล้วจะช่วยนะครับให้สามารถผ่านเข้ารอบได้เขาก็สารภาพหมดเลยว่าเอาไปเอามาจากไหนอะไรยังไงนะครับเขาก็ร้องไห้นะตัวของพวกขบวนก็ร้องไห้ก็เสียใจเพราะว่าก็ถูกปรับให้แพ้สุดท้ายนะครับเรื่องมันหนักขึ้นกว่าเดิมตรงที่ไหนรู้ไหมฮะตรงที่เขาว่ากันว่ามีดวงวิญญาณนะครับของเจ้าที่ที่บริเวณนั้นไม่พอใจนะครับมาเข้าสิงสู่นะครับในส่วนของทีมงานของโรงแรมอีกที่หนึ่งนะครับเหมือนมาเข้าฮะบอกว่าไม่พอใจมีของดำเข้ามาหาในโรงแรมในที่พักรีสอร์ทแห่งนี้มาเข้านะฮะมาเข้าแล้วก็มาสื่อนะครับให้ทำวิธีขอขมาอะไรประมาณนี้ทำที่ขอเข้ามาสุดท้ายสุดทั้งทีมงานไม่ได้ประกวดเลยสักอย่างเลยนะฮะต้องล้มเลิกได้มาทำพิธีขอขมาการว่างานล้มเลิกเลยทุกอย่างการประกวดนะครับเพราะว่าบุคคลนี้บุคคลเดียวเขาว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางผีทางตรงนั้นไม่พอใจเพราะมีของดำจากเขมรเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ของเขาแล้วเหมือนกับมันน่าจะพยายามต่อสู้กันนะมั้งพยายามต่อสู้กันนะฮะกับของดำและเจ้าของที่อะไรประมาณนี้ฮะจนทั้งงานล่มไปเลยสุดท้ายเขาได้ยกเลิกการประกวดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็พานกับกรุงเทพและตอนสุดท้ายตอนที่กลับมันรถสตาร์ทไม่ติดอีกรถที่เป็นรถบัสแต่สตาร์ทไม่ติดนะฮะต้องไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางใช้เวลาอีกกว่าครึ่งวันนะฮะแล้วเอาช่างมาดูด้วยกว่าจะได้กลับกันสุดท้ายสุดงานล่มหมดเลยเพราะว่าของดำวันนั้นก็เลยเป็นประสบการณ์หนึ่งที่นนท์บอกว่ารู้สึกกลัวมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรที่ใกล้ตัวขนาดนี้เพราะว่าอยู่ข้างๆตัวเองเลยฮะอันนี้เป็นวิญญาณผีที่ไม่ได้มาหาเป็นตัวนะฮะแต่มาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพล็อตก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนที่ชอบใช้ของดำนะครับในการประกวดต่างๆนะครับอย่าได้ใช้เพราะสุดท้ายสุดแล้วดวงวิญญาณผีเหล่านี้จะไปรบกวนหรือไปทำให้งานล่มนะฮะหรือเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่อนุญาตทำให้เกิดการล้มหายตายจากบาดเจ็บกันได้ก็เป็นได้เหมือนกันของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เจอที่กาญจนบุรีเจ้าที่ไม่พอใจดวงวิญญาณเขมรนะที่เข้ามาในพื้นที่ของอาณาเขตของเขาเลยทำให้งานมันล่มแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นไปเข้าพนักงานด้วยนะฮะคุณฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะไม่ได้เจอผีเป็นตัวนะฮะแต่ได้เจอว่าแบบนี้หลอนนะ
หลอนกว่าแบบเห็นผีเป็นตัวอีกนะฮะเออนะฮะแล้วคุณฟังแล้วฮะคิดเห็นแล้วก็ฟังนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกลัวมากน้อยเพียงใดกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเรื่องกาญจนบุรีเดี๋ยววันต่อไปมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวในแพหลอนในแพนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวที่ของดำเออของดำในพื้นที่ของคนอื่นเขานะฮะโอเคนะหวังว่าน่าจะถูกใจนะครับของดำของแขกนะฮะท่านหนุ่มว่าดิฉันคำงมงายครับงมงายอะไรก่อนนะฮะอันนี้บอกไว้บอกที่บอกไปว่าเรื่องผีจริงนี่มันจะไม่ปรากฏเป็นตัวเห็นนะครับผีวิญญาณโดยเฉพาะของดำพวกนี้นะฮะคุณฟังฮะเขาทำมาจากอะไรเขาจะทำมาจากดวงวิญญาณผีตายโหงตายหานะที่เสียชีวิตนะฮะที่ถูกฝังไว้ในสุสานและพวกหมอผีหมอเขมรเหล่านี้นะฮะเขาก็จะไปเอาดวงวิญญาณเนี่ยมาสะกดเก็บไว้นะอาจจะเก็บไว้ในอะไรบางอย่างนะครับที่เขาต้องการเอาไว้แล้วใช้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกน้องนะฮะแล้วเราต้องเลี้ยงเขานะถ้าเราไม่เลี้ยงเขาเนี่ยเขาจะกลับมาทำร้ายเรานะเหมือนกันครับในกรณีนี้เหมือนกันไอ้น้องคนนี้มันเอาไปมันก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันแล้วผีตรงนี้จะต้องดนจิตดนใจทำให้งานนั้นมันสามารถเดินต่อได้แล้วก็เขาจะต้องชนะนะแต่เผอิญว่าโดนเจ้าที่เขาสกัดไว้ก่อนเออความเชื่อนะนะวิจารณญาณโดนเจ้าที่ของรีสอร์ทเขาสกัดเอาไว้ใช้คำว่าสกัดทีเดียวฮะอย่างก็เล่นบอลนะฮะก็เลยเกิดเรื่องราววุ่นวายภายในรีสอร์ทนะนะครับหลอนน้องที่ใช่ว่าน่ากลัวนะผีจริงๆไม่มาเป็นตัวนะฮะมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบสื่อได้นะฮะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องราวในแพกาญจนบุรีมาให้ฟังเหมือนกันดวงวิญญาณในแพกาญจนบุรีเออวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังค่อยๆเอาไปเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะเกินเดี๋ยวหมดก่อนนะฮะนะครับเอนจอยว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยหลอนมากเลยนะพี่โอ๋วันนี้เจอครับของแขกนี่ต้องเจอหมูกรอบนะฮะจักรพันธ์ฮาลานเหรอฮะไก่ย่างฮาลานแบรนด์ไทยจักรพันธ์นะฮะโดยก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีนะฮะทนายหนุ่มบอกว่าดีใจครับที่ส่งให้ดูนั้นกุมารทองที่บ้านของพี่ทนายหนุ่มเองทนายหนุ่มส่งกุมารทององค์ใหญ่มากเลยมาให้ดูนะฮะน่ากลัวพี่หลอนมากเลย

ขอแค่ได้ฟันครับจากเติ้ลตะวันนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับไทยหนุ่มว่าที่เจ๊ครับพูดถึงเรื่องราวของผีสางหรือพวกเนี้ยกุมารทองเนี่ยท่านหนุ่มก็เลี้ยงกุมารทองเอาไว้นะครับเคยจุดยากันยุงเอาไว้นะครับแล้วก็ไฟไหม้แต่ไหม้เฉพาะจุดเดียวไม่ลามด้วยมีความรู้สึกเหมือนมีดวงวิญญาณหรือว่ามีกุมารทองคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกนะฮะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วกันนะฮะจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการเนาะแต่อย่างกุมารทองนี่ก็เป็นวิญญาณเด็กอะฮะดวงวิญญาณเด็กนะครับไม่เอาดิเจไม่เอาเจกลัวนะอยู่ดีๆเอาของเอาผีสางมากับตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นวิญญาณสายขาวก็ตามแต่ไม่เอาขออยู่คนก็พอแล้วมาเอาผงมาผีมันอยู่ด้วยว่ะนะในใครเลี้ยงกุมารทองมันน่าจะมีหลายคนเนาะอย่างพี่อู๋สุนทรเนี่ยที่เล่าให้ฟังจำได้ไหมฮะที่ว่าเอากุมารทองมาเลี้ยงที่บ้านของพี่ชายนะครับแล้ววันนึงพี่ชายก็ไปมีครอบครัวแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกกุมารทองมาอยู่ด้วยฮะมาตอนที่พี่อู๋มาอยู่นะฮะแล้วก็แฟนพี่อู๋มาอยู่ด้วยปรากฏว่ากุมารทองไม่พอใจแฟนพี่อู๋สุนทรนะฮะมาคุยงของนะเอาของคุยงเดี๋ยวอันตบโต๊ะเดี๋ยวเดินเหยียบปั้งนะต่างๆนานาคือมาแสดงความไม่พอใจเลยด้วยความเป็นเด็กอะเนาะเนี่ยเขาก็แสดงตัวให้เห็นอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็ยังอยู่นะตอนนี้เหมือนจะปรับตัวได้อยู่ด้วยกันได้แล้วนะเขาเป็นเด็กอะฮะวิ่งเล่นกันต่างๆนานาหลายคนน่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างนะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะที่แปลกดีทีเดียวนะฮะนะอ่ะว่ากันไปช่วงเย็นนี้มาฟังเพลงไวสัก2เพลงดีกว่าไม่คิดฟังเรื่องหลอนไปแล้วนะฝ่ายต้าดีกว่ามาต้าครับเย็นนี้ช้างสิงห์ลีโอครับ

ไม่มีชีวิตและมีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับอย่างนี้จากเนี่ยพี่เสกโลโซมันๆหนึ่งเพลงกันละกันนะครับนะอ่ะเดินทางกันไปช่วงนี้นะพี่โอวันนี้ครับตอนนี้อยู่แถวซอยลาดพร้าว122แยก18ครับพลับพลาอ้าวฝนตกแล้วฮะอ้าวฝนตกจ้าฝนตกนะฮะช่ำช่ำเลยนะพี่เอาแวะก่อนแวะก่อนแวะจอดก่อนฝนช่ำนะจ๊ะ อ้าวพี่มนพก็เลี้ยงกุมารทองกันเหรอฮะในใครเลี้ยงกุมารทองบ้างพี่มนพนี่เป็นอะไรเพื่อเรียกว่าเป็นพ่อค้าเนาะต้องเลี้ยงดีใจครับพี่ก็เลี้ยงเหมือนกันครับกุมารทองดูสิเห็นองค์เบลเลอร์เลยอันนี้ของจริงใช่ไหมฮะหรือ AI นะของจริงใช่ไหม ถวายน้ำแดงนะฮะอยู่ในพานนะครับแล้วพี่มนพเห็นเคยรับรู้เคยรู้สึกอะไรบ้างไหมฮะแล้วก็เอาถังน้ำมาเป็นแท่นวางแล้วนะกุมารทองเนี่ยนะฮะอยู่ในองค์เหมือนองค์พระเลยนะฮะจะเป็นกุมารนะครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนเนาะวันนี้พี่มนพทำกับข้าวอยู่ส่งมาให้ดูนะฮะครับกุมารทองกุมารใจนะฮะครับวันนี้ผัดบวบเนาะนะครับคุณผู้ฟังครับไทยช่วยไทยเฟสใหม่จะมาแน่นะฮะล่าสุดนี้รัฐบาลเผยไทยช่วยไทยคนละครึ่งนะฮะแย้มเงินยังมีอยู่รอเคาะนะฮะได้1หรือ2เดือนนะครับหลังจากที่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับหรือว่าคนละครึ่งที่เราใช้กันนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะกันยาตุลาเนาะเดือนตุลาเขาจะมีเขาอาจจะต่อนะเพราะเงินที่รัฐบาลเก็บเอาไว้ที่กู้มานะฮะยังเหลืออยู่นะฮะผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนนี้เคยไม่มีงบไม่ใช่หรอวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่เขาบอกว่าทั้งหมดมัน200,000 ล้านบาทวันนี้พระราชกำหนดพรบเงินกู้ในส่วนที่2,000 ล้านบาทที่ใช้ไปยังมีเงินเหลืออยู่ครับเมื่อถามย้ำว่ายังเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนใช่หรือไม่รัฐบาลบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ซึ่งจะได้1หรือ2เดือนนี่แหละขอดูนะสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับน่าจะได้แหละเดือนนี้เดือนกันยาใช่ไหมนะเดือนกันยาตุลาอะไรที่มันดีมันก็ดีไปก็ทำไปนะฮะอะไรที่มันไม่ดีก็จัดการให้มันเรียบร้อยแล้วกันนะฮะนะครับล่าสุดนี้รัฐบาลนะครับจะจัดประชุมจัดทำพระไตรปิฎกใหม่คุณผู้ชมฮะแต่เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษนะฮะจะเผยแพร่ให้ฝรั่งได้รู้นานาชาติได้รู้นะฮะเพราะว่าการทำภาษาอังกฤษเขาจะได้เข้าใจว่าอะไรยังไงแบบไหนพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษวะA B C D เหรอฮะ อะว่ากันไปครับกรมอุตุประกาศเตือนนะฮะฉบับที่10นะครับเตือนฝนตกหนัก32จังหวัดนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับอากาศแปรปรวนจากประเทศจีนส่งอากาศเย็นลงมาครับทำให้เกิดร่องมรสุมร่องฝนที่พัดผ่านบริเวณภาคกลางนะฮะภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางมรสุมฝนผ่านพอดีครับภาคตะวันออกด้วยทำให้เกิดฝนตกในช่วงของวัน2วันนี้ครับระวังอันตรายที่เกิดฝนตกสะสมด้วยในหลายจังหวัดครับ12นี้นะครับเตือนจังหวัดระนองพังงาประจวบและชุมพรครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็เตือนจังหวัดที่จะได้ผลตกหนักเหมือนกันครับที่อุบลราชธานีนะฮะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีนะครับราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลนะฮะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลงไปถึงภาคใต้นะครับเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตนะฮะกระบี่ตรังและก็สตูลครับจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะภาคใต้จะหนักที่สุดเลยก็คือที่ระนองพังงาและประจวบแล้วก็ชุมพรนะครับที่เหลือที่อ่านมาเมื่อกี้ก็จะรับฝนตกเยอะนะครับก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยกันละกันครับสำหรับฝนฟ้าอากาศนะพี่มนพวันนี้ใช่ครับให้ทุกวันพระนะครับให้น้ำแดงอะนะถอยน้ำแดงทุกวันพระนะฮะพี่ใจครับผัดบวบที่สีกาชอบใช่ไหมฮะสีกาชอบผัดบวบเหรอฮะพี่สวัสดิ์เลี้ยงกุมารทองไหมพี่สวัสดิ์ไม่น่าจะเลี้ยงพี่สวัสดิ์นะเขาไม่ใช่คนสายนั้นอยู่แล้วนะฮะ

5นาทีครับในเพลงนี้จากพี่เสกโลโซนะฮะสนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปไล่สักเพลงอ่ะมาช่วง5โมงเย็นอ่ะไม่ว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่ค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยหยุดต่อไอ้สักก่อน6โมงก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังครับข่าวของฮารุนโซโล่ที่เงียบไปล่าสุดนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าล่าสุดนี้พี่ชายฮารุนโซโล่นะครับฮารุนโซโล่เผยผลชันสูตรนะครับบางส่วนพบมีการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจจริงๆเป็นการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับยังคงรอข้อมูลจากจอร์เจียหวังว่าจะรับความชัดเจนโดยเร็วผลตัวนี้เป็นผลจากการชันสูตรในไทยก็คือเหมือนว่าจอร์เจียเนี่ยที่เขาตายเนี่ยเขาชันสูตรแล้ว1ครั้งแล้วก็ส่งศพมาให้ไทยและไทยก็ชันสูตรซ้ำอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าในกล้ามเนื้อหัวใจแต่พบการอักเสบและการขัดข้องนะฮะมีปัญหาเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของโรคหัวใจหรือเปล่าเออทีนี้คนเรานี่ต้องดูแลตัวเองนะที่จะไปก็ไปปั้งเลยนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข่าวของลุนโซโล่นะครับแต่ว่าของจอร์เจียยังเงียบอยู่นะยังไม่ส่งมาเหมือนช่วยกันพยายามปิดข่าวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ากันไปเนาะห้าโมงเย็น45นาทีอยู่กับ Truly Tech นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยถึงร้านจะยาวเข้าต้ม1 บาทด้วยครับ

ี่เลยนะฮะจินดี้เรคคอร์ดนะครับเขามาทำใหม่ฟรีแฮนด์ครับจะเป็นว่าขาดความอบอุ่นนะครับคุณผู้ฟังได้กอดกันก็พอนะครับมีข่าวหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวร้อนๆนะฮะเบาๆก่อนปิดท้ายรายการแล้วตอนนี้ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวหนึ่งนะฮะที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเขารับซ่อมรถยนต์ทุกประเภทและอยู่ดีก็มีรถกู้ภัยที่เอาไว้ส่งศพนะฮะเอามาซ่อมและเป็นรถของโรงพยาบาลที่เขาเอาไว้เป็นขนผู้ป่วยนะที่เป็นศพนะครับเวอร์กันทั้งร้านนะฮะวิ่งหนีทั้งร้านทีเดียวนะจู่ๆไซเรนรถนะติดเองนะช่างว่าบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะอยู่ดีก็ติดมาเฉยเลยนะฮะที่ Facebook ของออยประดับยนต์นางรองนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทีมงานช่างกำลังทำความซ่อมทำการซ่อมระบบแอร์ของรถนะฮะรถโรงพยาบาลรถวีวอนะฮะปรากฏว่ากำลังซ่อมประกอบตู้แอร์อยู่ดีๆไซเรนที่อยู่ข้างบนก็หมุนเองแล้วก็ดังขึ้นมาดังลั่นร้านทีเดียวทุกคนตกใจวิ่งกันนะฮะและหาที่ปิดไม่เจอด้วยและกว่าจะหาที่ปิดเจอใช้เวลาเกือบ5นาทีคนในพื้นที่ตกตกใจกันเพราะดังสนั่นลั่นพื้นที่ทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตรวจสอบที่ร้านออยประดับยนต์นะครับอยู่ที่ถนน24โชคชัยเดชอุดมนะก็ทางไปบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอกับเจ้าของร้านอายุ40ปีนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าที่นี่จริงๆนะนักข่าวมันไม่ใช่ไม่เหตุการณ์แรกเคยมีรถกู้ภัยรถโรงพยาบาลเอามาซ่อมที่เราจะซ่อมหลายอย่างซ่อมแอร์ซ่อมไฟต่างๆนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับระบบวีวอร์มาเลยนะไอ้ปุ่มวีวอร์มันก็อยู่ข้างในนู่นเราซ่อมแค่ระบบแอร์ซึ่งแอร์มันอยู่ข้างนอกนะฮะอยู่ดีติดเฉยเลยลูกน้องวิ่งกันวุ่นนะตกใจกันนะฮะก่อนหน้าก็เคยมีเหมือนกันรถกู้ภัยนะในขณะที่กำลังซ่อมกันอยู่นะฮะประตูที่กำลังเปิดอ้าอยู่ปิดปั๊บปั้งนะเหมือนมีคนใช้มือผลักนะฮะซึ่งอยู่ในความว่างเปล่านะมีเหมือนมีคนเอามือมาผลักนะทุกคนก็ตกใจและเป็นช่วงโพลเทด้วยแต่เหตุการณ์วิวอลวันนี้เกิดกลางวันเลยแสกๆเลยจะว่าพนักงานไปโดนปุ่มใส่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าปุ่มกดอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มวิวอลเนี่ยไอ้ปุ่มไซเรนเนี่ยนะมันต้องกดถึง2ครั้งมันจะมี2ล็อกนะถึงมันถึงจะทำงานไม่ใช่ว่ากดปั๊บติดปุ๊บเหมือนแตรนะที่กดปุ๊บเสียงมันดังนะครับมันต้องกด1ครั้งเสร็จแล้วต้องจะมีปุ่มอีกหนึ่งซ่อนอยู่ข้างในอีกอันนึงเพราะว่าเขาจะกันคนไปกดเล่นนะต้องเปิดระบบมันก่อน1แล้วก็2ก็คือต้องไปกดข้างในให้มันดังการปิดก็ต้องปิด2ระบบเหมือนกันอันนี้เหมือนมีคนไปกดเล่นมันรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะมาดูกล้องวงจรปิดก็รู้สึกตกใจแต่ก็อาจจะว่าถ้าเขามีจริงนะฮะก็อาจจะมาขอบคุณก็ได้นะที่ช่วยซ่อมรถให้ก็เป็นได้นะก็เลยรู้สึกตกใจนะครับก็นำมาเล่าให้นักข่าวได้ฟังกับเรื่องราวหลอนๆแบบนี้นะฮะเนาะเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องแบบอัศจรรย์เนาะแม่ใครไม่เคยเจอคงจะไม่รู้มาเล่าให้ฟังนะครับพี่มาร์ควันนี้ใจครับวันนี้เป็นวันเกิดเป็นงานวันเกิดหลานชายลูกพี่ลูกน้องครับเฒ่าแก่โรงงานครับกำลังจัดงานวันเกิดครับขอเพลง Happy Birthday ส่งท้ายนะฮะได้ Happy Birthday เหรออ่ะงั้นเปิด Happy Birthday 1เพลงให้กับในส่วนของนี่เลยนะฮะ

ั้นเดี๋ยวมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับในส่วนของพี่เดี๋ยวนะเขาดูกันนะพี่อะไรนะพี่มานพก่อนแล้วกันนะฮะลูกแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายรายการกันช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยเวลาลักได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ6โมงเย็นกันแล้วนะวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยลากยาววันสุขหันษาไงขอให้มีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดเอาแบบเวอร์ชันนี้ไหมเอาแบบเวอร์ชัน3ชาติไหม

ขอมีความสุขมากมายกันละกันนะครับนะฮะนี่เลยส่งท้ายกันนะฮะสำหรับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะลูกชายพี่เฒ่าแก่โรงงานน้ำดื่มนะกำลังจัดงานวันเกิดกันนะฮะขอให้มีความสุขมากมายกันละกันครับนะเอาละครับคุณผู้ฟังพอแล้วนะฮะดีเจขอพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่ายสองละขอบคุณทรูดีแท็กด้วยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะฮะร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ๊ยาวด้วยนะครับให้การดูแลกันเช่นเคยนะฮะอย่างนี้มีความสุขมากมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอกันใหม่ส่งคุณผู้ฟังไปหาได้ทันในวันเย็นนี้นะครับนะที่อัดเสียงไว้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนเป่าเค้กนะครับดีเจนะฮะมีสายเข้ามาเหรอฮะเดี๋ยวจะรับหลังไมค์นะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับยินดีต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับ

ตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

าแล้วครับทักทายกันช่วงเวลาของ4ทุ่มกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าคิดไปเองนะฮะคนเราบางครั้งบางทีก็อย่าคิดไปเองแล้วกันนะฮะอยู่กับปัจจุบันให้เพียงพออย่าไปคิดอะไรให้มากเกินไปถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็คงจะต้องทำใจนะครับตอนนี้ก็สู่ช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะศุกร์11วันนี้11นะครับเดือนกันยายนนะฮะ2569กับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับที่นี่ BP Radio นะครับได้เวลามาเติมเพลงมาส่งเพลงมาเสิร์ฟเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันแล้วนะฮะมาทักทายคืนนี้ครับทักทายทางบุญทริกด้วยแล้วกันนะฮะ FM 90 MHz KSN Radio ด้วยนะครับอ่ะพี่มิกมายังครับพี่มิกครับวันนี้พี่มิกส่งข้อความตั้งแต่ช่วง1ทุ่มแล้วขอเพลงดาหางันเลขของฟิโลฟิโลด้วยนะครับมายังเอ่ยถ้ามาช่วยส่งสติกเกอร์มาด้วยนะฮะออน4บอกขอเพลงหน่อยค่ะส่งมาตั้งแต่2ทุ่มไม่รู้ว่าอยู่ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะเมื่อกี้เห็นส่ง SMS มาด้วยนะฮะขอเพลงไกลหัวใจของคริสนะคริสแล้วก็ยะดาล่ะฮะไม่รู้อยู่เปล่านะนะถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาด้วยเมื่อกี้ส่ง SMS มาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ถ้าอยู่นะฮะอ่ะพี่เฟิร์สมาแล้วครับทักมาตั้งแต่3ทุ่มครึ่งแล้วจะออกอาการของบ่าววีทักทายเข้ามาด้วยนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะฮะสวัสดีโจจะละเมอด้วยทักทาย4ทุ่มเป๊ะเลยนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงรักไม่ได้รักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งของจัสมินเดอรอคนนั้นมาก่อนค่อยเปิดเนาะรักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งพี่แสวงชัยคนไม่เหมือนเดิมของแมวนะฮะของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มทักทายมานะครับแล้วก็พี่อั๋นน้อยตัวร้ายทักทายอย่างค่ำคืนด้วยกันละกันนะครับมาและพี่โอโอด้วยเลยกันนะฮะส่งน้องเหมียวมานะฮะเหมียวในผ้าแดงนะแมวร้านพวงมาลัยวันนี้เป็นแมวพระเพราะอะไรฮะแมวพระคืออะไรเอามาละแมวมันหอนละฮะโอ้โหแมวมันหอนนะฮะอย่าเพิ่งขิงกันสิเพิ่งเข้ารายการมาอย่าเพิ่งขิงกันเด้อใจเย็นๆนะฮะพี่มิกกี้ว่าฟังอยู่ครับดีเจเปิดตลอดเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคุณฟังใน YouTube มาสักครู่นึงแล้วกันเห็น PC Sound ดีไซน์มาคนเดียวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะน่าจะทยอยเข้ามากันทาง YouTube ช่อง BP Radio นะครับทักทายทาง FM 90อุบลบุญทริกด้วยนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเซฮายมาได้เลยวันนี้วันพระเหรอฮะวันนี้วันพระนะฮะพระโตกลมป่ะนะฮะสวัสดีพี่สนด้วยกันละกันนะฮะ

ันนี้เปิดให้ก่อนเลยสำหรับในส่วนของทางแชทนะครับที่ฝากมาเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าดาวห่างฮันเล่นะฮันเล่วังกาเฮฮันเล่ฮันเล่วังกานะฮะเอาคนละฮันเล่กันนะดาวห่างฮันเล่คืออะไรเลยคุณรู้ไหมดาวห่างฮันเล่นี่เป็นดาวห่างที่มาจากธรรมชาตินะครับมันจะโคจรมาทุกๆกี่ปีจะจำไม่ได้แล้วนะครับทุกๆกี่ปีจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันดาวมันจะโผล่มาทีนึงแล้วมันจะเปล่งแสงสวยงามมันก็คือกลุ่มฝุ่นกลุ่มแก๊สต่างๆนั่นแหละสวัสดียูมันใจร้ายด้วยกันละกันนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะไปในบทพวก YouTube ฮะพวกไบโพล่าไปในบทใน YouTube อ่ะพวกนี้โรคจิตคุณผู้ฟังฮะเวลาที่เราจัดรายการไม่มากันดึกๆมากันละหายกันหมดเลยนะฮะปล่อยไปตามนั้นนะฮะโรคจิตโรคใจเอาคุณผู้ฟังที่ทักทายมาในส่วนของแชทนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาได้กันละกันคืนนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกเลยนะเน้นอะไรวันรายเดือนและสัปดาห์ครับสนใจโปรโมชั่นแพ็กเกจไหนก็สอบถามได้เลยครับนะฮะพี่สนมาแล้วบอกว่าดีใจครับส่งมาแล้วครับเมื่อวานนี้เห็นน้องร้อนบอกว่าขอ1แก้วแบบว่าไม่ต้องมีเครื่องบินใช่มั้ยฮะมานี่1แก้ว1แก้วแบบไม่ต้องมีเครื่องบินใช่มั้ยฮะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะวันนี้เติมแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมานี่แก้วไม่ต้องมีเครื่องบินนะฮะเสียงระฆังยกที่หนึ่งนะป้องนะฮะป้องเติมโซดานี่เขย่าแล้วก็ดื่มโอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะฮะอันนี้บอกไม่ต้องอันนี้แก้วนี้เพราะเพื่อหงร่อนทีเดียวนะเกือบเครื่องบินเกือบขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบาๆมาแล้วนะฮะนะฮะพี่บอยศรีราชาสวัสดีครับดีเจทักทายยามค่ำคืนครับพี่บอยพี่ทวิกี้ทักทายยามค่ำคืนครับอ่ะพี่ทวิกี้มาแล้วรอบดึกนะฮะวันนี้พี่ทวิกี้ส่งเรื่องราวเรื่องเด็ดดีเจเล่าหน่อยแป๊บนึงนะฮะดาวหางช็อปเปอร์มีดาวหัวไหมฮะดาวหางอย่างเดียวดาวผ่อน 0% พี่ผ่อน 0% 80เดือนนะฮะออยลี่มาแล้วนะครับยุบมันใจร้ายพี่วินเสียงขึ้นจมูกปลอเลยหุ้นใหญ่เสียงขึ้นจมูกใช่อากาศมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวสักพักจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักจะค่อยดีขึ้นลำไยอากาศเหมือนกันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะฮะเนี่ยน้องของร้อนมาแล้วนะครับอ่ะออยลี่เมื่อกี้มีคนขอเพลงมาด้วยเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงรักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งนะฮะงั้นเปิดเลยไหมเห็นออยลี่มาพอดีนะฮะจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งเธอทำเหมือนฉันเป็นสิ่งที่เธอไม่แคร์อะไรเปิดเลยมาแจสมินนะฮะนี่เดี๋ยวใครจะหน้าไว้ทักทายกันได้นะครับ0840465682สักครู่หนึ่งนะครับ

างในตำนานนะครับเขาบอกว่าจะรักก็ไม่รักออยลี่นะจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะฮะจะปล่อยไว้ทำไมก่อนบางครั้งบางทีคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะคลุมเครือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แย่เหมือนกันเออนะอาจจะเป็นสิ่งที่ลำบากแล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยให้มันชัดเจนไปได้ไหมเออนะมีคนส่งมาก็เลยเปิดให้ฟังเลยสำหรับเพลงนี้นะครับจัสมินนะฮะสวัสดีพี่ตั้มใจสมุทรด้วยกันละกันพี่ทวิกี้ขอเพลงชาตรีไปลอนดอนด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่ทวิกี้เมื่อกี้ส่งเรื่องหลอนมาให้ฟังด้วยเล็กๆนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะพี่ตั้มใจสมุทรบ้านผมฝนโปรยปลายแล้วครับเพิ่งกรีดยางได้3แถวฮะดีเจทำไงดีอ่ะพี่ตั้มฮะสุราษฎร์ธานีนะฮะนะฮะก็ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงหน้ามรสุมคุณผู้ฟังไม่ใช่สิเป็นช่วงที่จะมีฝนฟ้าตกเยอะทางกรมอุตุเขาบอกไว้ว่าภาคใต้นะฮะภาคกลางโดยเฉพาะภาคใต้จะเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณฟังดูไหมทางภาคเหนือนะอากาศเย็นลงนะเย็นลงเฉยเลยนะฮะกลางคืนนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอากาศเย็นลมเย็นจากจีนนะแผ่ลงมาแต่ทางเหนือมันอยู่ทางตอนเหนือเนาะมันติดกับจีนใช่ไหมขึ้นพม่าไปก็เป็นจีนแล้วนะก็เป็นอากาศเย็นจากเมืองจีนแต่ว่ามันจะทำให้อากาศแปรปรวนนิดนึงมีฝนฟ้ามีเรื่องราวของฝนตกนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ฝนก็หยุดแล้วนะนะครับแต่อากาศเหมือนจะเย็นมาหน่อยนึงเออจะเย็นมาหน่อยนึงนะฮะแต่ช่วงกลางวันก็ร้อนอยู่นะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าทางภาคกลางนะฮะภาคตะวันออกภาคอีสานอาจจะมีฝนฟ้ากระจายกันไปบ้างเนี่ยเป็นฝนที่ใกล้ๆจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วของหน้าฝนในปีนี้นั่นเองนะครับลงมาเซฮายกันคืนนี้กันละกันนะฮะเนี่ยพี่โอว่าหนาวตรงไหนพี่โอเย็นๆไม่รู้นะเสียงนี้จะเปลี่ยนเพราะอะไรสงสัยลมเย็นมั้งเมื่อกี้เออนะฮะลมเย็นเดี๋ยวสักพักมันจะดีขึ้นนะครับเนาะนะฮะวันนี้มาทักทายกันนะฮะมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เซฮายได้เดี๋ยวดีเจวินเปิดเพลงรอไปก่อนเนาะเมื่อกี้ออนสีขอเพลงมาด้วยถ้าออนมาช่วยกรุณาทักบอกด้วยนะมาคุงนาเมื่อกี้ออนขอเพลงก็มาส่งเอสเวทมาด้วยเสียสตังมาละนะอันน้อยตัวร้ายนะฮะพี่อ่านมาแล้วเมื่อกี้นะฮะพี่แสวงชัยนะฮะอยากฟังของแมวจิรศักดิ์ด้วยนะครับมาเรามาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะเปิดเพลงต่อเพลงแตนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมารับสายกันนะครับพี่เฟิร์สเหรอฮะอยากฟังใจออกอาการของบาวิวล่ะอันงั้นฟังบาวิวก่อนได้มาขอดึงเพลงก่อนใจออกอาการละมาวันฟังเลยมาบาวีอาสยามเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้เลย0840456862หลังเพลงนี้นะครับนะน่าจะหลับไปแล้วล่ะมาคงแต่ว่าน่าจะสะดุ้งตื่นมาอีกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ขาบอกว่าใจออกอาการนะครับอาการยังไงนะนี่คือบ่าววีนะครับที่ฝากด้วยกันแล้วกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้4 ทุ่ม 24 นาทีนะฮะกับดีเจวินตรงนี้เลย

วันนี้ออยลี่ขอมาหนึ่งเพลงนะฮะอยากจะฟังเพลงนี้นะครับชื่อเพลง AI เนาะอย่าคาดหวังอะไรกับใครเออเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันสวัสดีซาโยริโมจิด้วยกันละกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อันน้อยตัวนั้นว่าแอบฟังเงียบๆด้วยดีเจอย่าเพิ่งประกาศอย่าเอะไปสินะฮะประกาศไปงั้นแหละพี่สนบอกว่าดีเจครับวันนี้มีเมนูกับแกล้มเป็นผัดไทยผัดไทยแบบไร้เส้นเหรอฮะโอ้ผัดไทยแล้วมีแต่ถั่วงอกพี่ฮะแต่น้ำเยอะไปหน่อยนะพี่เนี่ยมาทักทายคืนนี้ก็แล้วกันนะครับลงมาทักทายกันได้เดี๋ยวหาเพลงเพราะส่งให้ฟังกันด้วยนะครับทวีพี่ทวีกี้วัดดีเจครับพูดถึงเรื่องราวหลอนๆเมื่อกี้ตอนเวลากลางวันตอน10โมงตอน5โมงเย็นเมื่อกี้นะครับดีเจวินเล่าเรื่องราวหลอนๆวันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะดึกๆก่อนเนาะเราเปิดเพลงไปเรื่อยๆก่อนนะฮะพี่ทวีกี้วัดดีเจครับรู้ไหมพี่ทวีกี้เขาชอบสวดมนต์ทุกครั้งนะที่หน้าประธานวันนี้เราคุยเรื่องพระกันเรื่องราวของโต๊ะกลมเรื่องราวของพระที่กิเลสตัณหานะฮะทีนี้พี่ทวีกี้เขาบอกว่าผมนะไม่มีนะไปทำบุญกับพระต่างๆนะทำบุญกับพระในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ากับพระนะครับที่อยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาก็เพียงพอแล้วแต่มีครั้งหนึ่งนะฮะเคยนั่งสวดมนต์นะฮะที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานะฮะรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนกับมีร่างขาวๆนี่นะฮะมันนั่งอยู่ข้างๆเออขนลุกเลยนะฮะไม่รู้เป็นใครเป็นดวงวิญญาณหรือว่าเป็นญาติเป็นสัมภเวสีหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือเหมือนว่าประสบการณ์ที่เคยเจอที่ห้องที่บ้านตัวเองนะและตอนเด็กในครั้งหนึ่งนะฮะเคยเป็นไข้ไทฟอยด์แล้วก็หายากมากเกือบตายเหมือนกันพออายุได้15นะก็เป็นไข้เลือดออกอีกเกือบหมดตัวเกือบตายเหมือนกันให้เลือด 2-3 ถุงนอนโรงพยาบาลเนี่ยมีคืนหนึ่งนะฮะอาม่าเป็นแม่ของแม่นะฮะมาเข้าฝันนะบอกว่ามาให้ฝันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยมาแทนปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยอาแปะนะครับปรากฏว่าไม่สบายก็มาแทนเลยอาแปะก็ไม่สบายแทนเลยแล้วตัวเองก็หายอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเจกมาในฝันมาเป็นกรอบรูปใหญ่เลยนะฮะเป็นอาเจกนะฮะตอนเช้านะมีญาติโทรมาบอกว่าเจกเสียชีวิตแล้วนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะก็เลยเป็นประสบการณ์ของพี่ทวิกกี้นะครับที่เอามาไลฟ์ฟังบางครั้งบางทีเรื่องผีไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยแค่เป็นแบบเรื่องราวสตอรี่เล็กๆในฝันอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเนาะก็เป็นญาติๆนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงจากไปลอนดอนใช่ไหมนะครับอ่ะพี่ต้อมมาตอมบวกค้างสันกำแพงบอกว่าดีเจครับมากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราสิงห์อยู่นะทอดไข่กินก่อนแล้วไปนอนกินเหล้าวันค่ำอ่ะนะมาพี่ทวิตกี้อยากฟังเพลงจากไปลอนดอนใช่ไหมครับของชาตรีใช่ไหมฝันว่าวันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะฮะที่ออยอยู่นะฝนตกแรงหรือใจคนแรงออยได้ฟังเพลงแล้วใช่ไหมรักก็ไม่รักทิ้งจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอ่ะได้ฟังแล้วนะมีคนเขาฝากมาเลยลอยงั้นแหละนะ

0: นะครับชาตรีชื่อเพลงว่าจากไปลอนดอนนะฮะไปไกลถึงลอนดอนทีเดียวนะครับวันใหม่99นะฮะวัยรุ่นสายหลอนมาแล้วนะฮะเราลงมาคุยกันคืนนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะพี่โอว่าดีเจครับนี่คนสมัยก่อนที่เขาดูถ่ายทอดสดฟุตบอลเนี่ยเขาดูกันยังไงอะทีวีเป็นขาวดำนะฮะทีวีเป็นขาวดำสมัยก่อนนะเบาๆบ้างเหอะเพื่อนๆก็แค่4-0นึกว่าได้แชมป์สภาพน้องหมาแดงของพี่นานเอาละนะฮะไม่ทันอะไรเริ่มขิงอีกแล้วนะฮะเจครับหมามันหอนครับหมามันหอนฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลเซฮายครับ
0: เซฮายว่าไงมาคุงเหรอ
1: ทำไมเมื่อบ่ายเสียปกติอ่ะทำไมตอนคืนมาเสียงขึ้นจมูกอ่ะ
0: เดี๋ยวมันก็ดีแหละเดี๋ยวมันก็ดีเองแป๊บนึงเมื่อวานกลางวันมันร้อนไงมันร้อนอยู่
1: อ๋อ
0: เออ
1: ฝนตกใช่ไหม
0: มันก็เย็นทั่วไปดีจ้ะเมื่อกี้งีบมานิดนึงเสียงก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวสภาพมันจะดี
1: อ๋อถึงว่า
0: เออนั่นแหละ
1: แหมก็ช่วงบ่ายลากยาวถึง18:00
0: ก็เล่นลากยาวขนาดไหนคนขอเพลงเยอะเกินบางคนขอทั้ง2 เพลงอ่ะเ
1: ออใครก็เป็น2 เพลง
0: ไม่รู้ใครเหมือนกันนะโดนบ่นอยู่นะ
1: คุ้นเนี่ยคุ้นเนี่ย
0: เออนั่นน่ะสิคืนนี้จะกี่ปีเพลงเนี่ยฮะ
1: คืนนี้ไม่คืนนี้ขอเห็นเมื่อบ่ายใครขอเพลงไม่ใครขอเพลงไม่ถือศีลนะ
0: ใครอย่าพี่อันนั้นเปล่าพี่อันนั้นมีคนหนึ่งพี่ใช่ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยแล้วผมก็ไปเจอเพลงแปลไม่2 เพลง
0: จริงเหรอเพลงอะไร
1: อยากรสชาติไออะไรนิดหนึ่งนะเดี๋ยวหาก่อนเหมือนชื่อเพลงว่าเพื่อโยมตลอดไป
0: เพื่อเธอตลอดไปเพื่อโยมตลอดไป
1: ใช่เพื่อโยมตลอดไปเป็นดัดแปลงมาจากเพื่อเธอตลอดไป
0: เอไอเหรอ
1: ไม่ใช่ AI คนร้องจริงๆแหละที่พี่วินแซวเมื่อตอนเย็นน่ะที่ว่าพอร้องจบแล้วเอาน้องไปส่งโรงพยาบาลด้วย
0: จำได้แล้วคนที่อ้วนนั่นน่ะเออ
1: ใช่แล้วก็อีกเพลงนึงขอรสชาติธรรมะ
0: AI มั้ย
1: ไม่ AI คนร้องเหมือนกันเป็นเพลงล็อก1ช้า1ล็อก
0: อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวหาให้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้มีแซวมีขิงขาอะไรใครมั้ยฮะ
1: ไม่แซวครับเชียร์สีไม่
0: วันนี้มี
1: ไม่แข่ง
0: มีใครแข่งไหมคืนนี้หรือพรุ่งนี้ไม่มี
1: วันนี้ไม่มีมีพรุ่งนี้เชลซีเจอฮัลซิตี
0: ้
1: สิงเจอเสือ
0: แล้วคิดว่าไงบ้างผลนะ
1: ผลก็น่าจะสบายๆนะเจอน้องใหม่
0: อ๋อเป็นน้องใหม่อยู่ใช่ไหมครับ
1: แต่น้องใหม่ตรงนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าเปิดประสานเกมก็ยังไม่แพ้ใครเลย
0: หรอ
1: ใช่
0: น้องใหม่บางครั้งบางทีมันก็เน
1: า
0: ะ
1: ก็น่ากลัวเหมือนกันน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ
0: ์เออใช่ใช่ใช่นะฮะโอเค
1: โอเคครับขอเพลงแป้ง2 เพลงหน่อยพี
0: ่ได้เดี๋ยวหาให้นะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะมาใครด้านไมค์มาเลยมานะฮะมาเลยครับ0840456862นะฮะโปเต้ว่ายังจะขอเพลงอีกนะฮะมันเป็นอะไรกลางคืนคนขอน้อยได้อยู่นะฮะโอ้แต่กลางวันเมื่อกี้เยอะจริงนะฟังฮะเปิดไม่หมดอ่ะคือดีเจวินเข้ารายการมาประมาณบ่ายโมง50ใช่ไหมฮะ17:30นะหมดคิวอ่ะคิดดูนะครับแต่ก็คุยข่าวต่างๆด้วยนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องของละรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับว่าไง
2: เมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีหรอกค่ะพี่วินหรือว่าแผ่นสะดุด
0: แผ่นสะดุด
2: ยังไงเอ่ย
0: แปลกๆไม่รู้เหมือนกันเออทำไมครับ
2: ไม่แบบมันก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วินติดๆขัดๆไงไม่รู้ค่ะ
0: เขาเจอน้องใหม่ฮะ
2: พี่สนคะขอแรงๆเน้นๆ1 แก้วฉลองให้กับหมาแดงนะคะ
0: อ้าวเหรอครับ
2: เก่งแต่กับเด็กค่ะ
0: อุ๊ยกับเด็กเนาะ
2: แบบนี้น้องหงร่อนนะคะตีว่ายังกากยังเก๊อยู่เหมือนเดิมนะคะพี่วิน
0: อุ๊ยตีกากตีเก๊อ่ะศัพท์นี้ใครเคยใช้นะ
2: ใช่ค่ะใครเคยใช้อย่างน้อยอะค่ะต้องชนะ7-0นะคะย้ำนะคะว่าต้อง7-0
0: มันน้อยไปเนาะมันเล็กมันน้อยไป
2: ขอย้ำอีกทีนะคะต้อง7-0นะคะไม่งั้นน้องหงร่อนจะยังว่ากากยังว่ายังเก๊อยู่เลยนะคะ
0: ตีเก๊หมดค่ะต้อง7เท่านั้นหรือมากกว่านะฮะ
2: ตีกากตีเก๊ไปเลยค่ะพี่วินอย่างนี้นะคะ
0: จัดไปครับ
2: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงอย่าบอกของเจมส์นะคะ
0: ได้ครับอย่าบอกว่าเก๊ใช่ไหมฮะ
2: อย่าบอกว่าชนะค่ะ
0: อุ๊ยปอลอ

0: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
1: ขอบคุณมากก็เดี๋ยวเปิดให้ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอุ๊ยเสียงแจ่มมากวันนี้นะฮะปลุกดีเจให้ตื่นเลยเมื่อกี้ปลุกดีเจให้เสียงที่แบบขึ้นจะบุกดีขึ้นมาเฉยเลยนะฮะนี่ครับโปเต้ว่าปากดีโปเตโต้ปากดีนี่คือชื่อเพลงโดยต้องการจะว่าใครโปเต้ฮะนี่ไงมาแล้วพี่วินผมว่าแล้วต้องมาแบบนี้จริงๆเมื่อกี้โปเต้เอาโปเต้ว่ามาคุงเขาอันนี้เวลาเขาวิเคราะห์ไว้แล้วแต่ว่าจะต้องมาแนวนี้แนวนี้จริงๆนะฮะมีใครตีเก๊กไหมฮะตีเก๊ตีกินอีกไหมฮะนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
1: สวัสดีครับดีเจวินครับว่าไงครับ
2: ผมพอฟังเพลงนั้นที่ว่าขอรักที่จริงรักที่เธอก็รักจริงรักจะรักก็ทิ้งจะทิ้งอะไรนั่นแหละ
1: ทำไมหร
2: อผมเคยมีประสบการณ์ด้วยว่าตอนที่ไปฝึกงานบิ๊กซีนครถมเลย
1: ไปแอบรักชาวบ้านเขาเหรอฮะ
2: ไม่เพื่อนผม
1: เล่ามาสิเล่ามาสิ
2: เพราะว่าไปฝึกงานใช่ไหมตอนนี้เพื่อนผมอะตอนนั้นก็ไปเที่ยวพนักงานที่วิกตอเรียที่ทอนผมที
1: ่
2: เทคว่าตอนนี้เพื่อนผมมันเห็นผู้หญิงที่มันชอบอะไปอยู่กับอีกคนนึงแล้วมันก็หัวเสียหัวเลยอะไรของมันวะก็เลยซื้อบุหรี่ให้มันดูดมาเลยมันพอเขาไปดูดมันลอยไงเพราะว่าผู้หญิงไปยุ่งไปคุยคนอื่นอย่างเงี้ย
1: แล้ว
2: ก็ลอยไงผมก็เลยว่าเดี๋ยวขู่กลัวมันจะมีปัญหากันก็เลยบอกให้ซื้อบุหรี่ให้มันดูดไปอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาผมมาฝึกงานที่มันโป่งเงี้ยแล้วไปเจอแฟนเพื่อนมันคนนึงแฟนเพื่อนผมที่เราพ่อว่ามันก็มีตัวมันเลยมันก็มีผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: ต่างฝ่ายก็ต่างมีเนี่ยยังไง
2: เป็นน้อยเขาไปตีเป็นน้อยเขาที่พลังงานที่เจอกันไงอ๋อ
1: เหรอ
2: แล้วไปเที่ยวกันเลยนะอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวเทคนิคอะไรเงี้ย
1: อ๋อถือ
2: ว่ามันก็ลมเจียครับเพราะมันมีอารมณ์ว่าผู้หญิงไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยคุยกับแฟนมั้งผู้หญิงคุยกับแฟนเขาบอกก็ไม่รู้ไงแต่เราไปที่หลังแค่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วไปหึงเขาอะไรเงี้ยเขาคุยกับแฟนเขาอะไรเงี้ย
1: เขามีของเขาอยู่แล้วไงไปสนทำไมอ่ะเออตัวเองก็มีของตัวเองอยู่แล้วอ่ะเออนะฮะ
2: แฟนเพื่อนผมมันก็มีแล้วมันก็พูดไปกันน้อยไปนั่นแหละสงสัยอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอเอาไว้ขอเพลงอะไรฮะบอกมา
2: เพลงหวานครับหวาน
1: ขวาน
2: ปาโม
1: ดหรอได้เดี๋ยวเปิดให้โอเคนะสวัสดีพี่แชมป์นะฮะแผ่นสะดุด2คนแล้วทั้งมาร์คคงทั้งพี่แชมป์เนาะแผ่นซีดีกระตุกสะดุดตลอดนะฮะน้องของเราบอกว่าพี่แชมป์ครับแผ่นสะดุดบ่อยจังเลยนะฮะแต่สะดุดน้อยกว่ามาร์คคงนะฮะสงสัยเจอน้องใหม่นะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะครับนะฮะมาเติมอะไรกันหน้าใหม่นะครับวัยรุ่นพูดไม่เพราะ0840456862นะครับเนาะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะในคืนนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก39นาทีเดี๋ยวจะมีสถิติจะเสียงดีขึ้นนะครับเฮ้ยมีเพลง AI ส่งมานะฮะส่องพระของวงซิลเหรอฮะนี่ AI ป่ะ AI มั้ยนะฮะมาดูคนนี้ดีกว่าว่าแผ่นจะสะดุดหรือเปล่านะน้องร่อนนะนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แผ่นไม่สะดุดเหรอฮะ
3: ไม่สะดุดครับ
1: เพราะอะไรถึงไม่สะดุดครับ
3: พอใช
1: ้
3: LG คร
1: ับ
3: ผม
1: LG AJ เนาะเออ
3: ใช้ LG ครับผม
1: แล้วจะ
3: ไม่ทัน
1: เออแล้วจะตอบเขายังไงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาปอลอยิ่งใหญ่กว่าแล้วนะ
3: ย
1: ิ
3: ่งใหญ่ไปเถอะเฮ้ยยิง40นะคร
1: ับ ให้มันได้40ก่อนเถอะเนาะ
3: เออ
1: ตีเก๊นะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ได้ไม่ได้ว่าไปเออจะตอบอะไรไหมฮะจะตอบโต้อะไรไหมสัญญาณหายเดี๋ยวสัญญาณหายมาใหม
3: ่คร
1: ับ ฮัลโหลสัญญาณมาแล้วมาว่าไง
3: ไม
1: ่
3: พูดอะไรแล้วครับขออยู่เงียบ
1: ๆขออยู่เงียบๆดีกว่าไม่ขอออกสื่อแล้วเน
3: า
1: ะ
3: อย่าอยู่เงียบ
1: ๆรอจังหวะก่อนเน
3: า
1: ะรอจังหวะก่อนแล้วกันเนาะ
3: ครับผมให้เขาไปก่อน
1: ให้เขาไปก่อนเออ
3: ไปก่อนครับผม
1: อาจจะขอเพลงอะไรบอกมาฮะ
3: อยากฟังเพลงนี้เลย
1: เพลงอะไร
3: ไหนว่าจะไม่หลอกกัน
1: ไหนว่าจะไม่หลอกกันน้องของเราบอกว่าหนักกว่าแผ่นสุดอีกค่ะพี่ใหม
3: ่อะไรก็หนักครับ
1: หนักหนักกว่าเยอะอาการดูหนักดูเวอร์มากเขาบอกอย่างนี้
3: ใช่ครับผม
1: ดูเว
3: อร์คนโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับผม
1: อ๋อเหรอเอออ
3: ย่าจะให้เป็นคนได้ไงโดนขนาดนี้
1: อ๋อเหรอยอมรับ
3: ยอมรับเลยก็เหมือนคนบ้า
1: ก็เหมือนคนบ้านะฮะทั้งโดนหลอกดอกเลี้ยงเหล้าด้วยใช่ไหมครับ
3: อ๋อเครื่องนั้นมันธรรมดา
1: โดนหลายอย่างน้องหงร่อนนะฮะ
3: แต่แต่ที่หนักสุดก็ยังนี้ไม่ถึงแสน
1: บอกแล้วไงโอเคโดนหลายอย่างนะก็เลยง่อยๆหน่อยช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะ
3: ครับผม
1: ปลอไปฮะฝากไหม
3: ปลอน้องหงร่อนช่วยมาทำให้มีชีวิตชีวาหน่อยสิ
1: ต้องมาดามใจแล้วนะน้องร้อนนะตอนนี้หงอยเหงามากนะฮะ
3: โอเคครับ
1: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับสวัสดีครับพี่ใหม่นอนเรียงนะฮะช่วงนี้ก็หงอยหงอยหน่อยนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะพี่เฟิร์สเดี๋ยวเจเปิดให้ส่งมาให้นะครับเนาะนะฮะมีสายไหมครับให้จบนะฮะให้จบนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดแบบต่อยาวๆเลยเนาะในค่ำคืนนี้นะครับ 4:42 นกับ DJ Win ที่ BP Radio ในค่ำคืนนี้เลยนะครับมามอยกันไปนะครับมีเพลงใหม่ของพี่แมวจิรศักดิ์ให้ฟังด้วยพี่โอชื่อเพลงว่าคนไม่เหมือนเดิมว่ะเพิ่งปล่อยมาวันนี้เองนะฮะวันนี้มั้ยสดๆร้อนๆนะครับมาเดี๋ยวเราไล่เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะครับเนาะ

ช่วยมาเป็นแฟนพี่ใหม่หน่อยแฟนชั่วคราวก็ได้นะฮะจะได้มีชีวิตชีวาที่ดีกว่านี้พี่ใหม่หน้าตาดีนะหนุ่มผิวเข้มนะฮะ

0: พลงจากพี่แมวจิรศักดิ์นะครับชื่อเพลงว่าคนไม่เหมือนเดิมตอนแรกที่คุณฟังส่งมาดีเจวินเข้าใจว่าเป็นเพลง AI หรือเปล่านะเป็นเพลงจริงๆคนจริงๆนะฮะพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มเดี๋ยวเราตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาในคืนนี้นะครับแล้วขวดชนคุยกันไปเรื่อยๆกับวันสบายๆนะครับเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเพลงใหม่ของแอลกอฮอล์นะฮะที่ร้องกับน้าแอดตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวรอติดตามฟังว่าจะเป็นอย่างไรเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าอะไรนะเดี๋ยวรอเพลงมาก่อนพี่โอว่าเดี๋ยวรอเพลงเต็มจะส่งลิงก์มาให้เดี๋ยวรอติดตามหรือว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะทักทายคืนนี้นะครับตอนนี้4:46 นครับมีสายเข้ามามาขออีกหนึ่งสายดีกว่าเสียงนี้ใจขึ้นจมูกนิดนึงนะฮะลำแยอากาศมากเลยทั้งคืนเย็นกลางวันร้อนหนางงมากเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วินบัดนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับ
0: 4:46ครับพี
1: ่พอนี้ไม่ได้กินสาวๆเลยขอรับ
0: ก็ไม่ได้ไง
1: สีก็ไม่พอขอเพลงก็มันได้กลิ่นอยู่คนเดียวเนี่ยขอรับแล้วก็ต้องไปแย่งไปชิงกับพี่ใหม่เขาอีกอ่ะ ได้ไหมแต่ก็โทษไม่ได้นะเรื่องพวกนี้มันคารมาเป็นต่อนะพี่ใหม่รูปหล่อก็เป็นรองนะไม่แน่นะ ต้องเดี๋ยวต้องเข้าไปชิงหกรอบแล้วอ่ะเพราะเนี่ยแต่ได้กลิ่นแต่หงร่อนคนเดียวเด็กดื้อก็ไม่มาสาระก็ไม่เห็นบีบีก็ไม่เจอออนสีก็ขอเพลงแล้วก็หายหัว
0: นะใช
1: ่แต่เนี่ยนะแต่ต้องแย่งหงร่อนกับพี่ใหม่เขาแล้วแหละเขาสองคนนี้เขาแข่งกันตีเก๊ตีกากนะ
0: ใช่นั่นแหละสิตีเก๊ทั้งคู่เลยนะ
1: ตีเก๊ทั้งคู่นี่แหละสีสันของคนฟังเพลง
0: ใช่
1: มันมีอะไรพูดที่คุยเดิมแต่ก็อย่างว่านะพี่วินเรื่องคารมเป็นต่อรูปหล่อไปลองนี่มันจริงนะเพราะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มันกระทั่งมือผู้หญิงยังไม่กล้าจับมันให้เป็นสุภาพบุรุษแบบถือกระเป๋าให้เดินทางห่างเดินแบบดีอ่ะมันเลยก็สุดท้ายพี่เกิดอะไรขึ้นว
0: ะทำไมฮะ
1: ไม่ได้แดก
0: จริง
1: ไม่ได้แดก
0: จริง
1: จริงแล้วแต่อีกคนหนึ่งนะโอ้โหพูดปากว่ามือถึง เดินจุงจับมือปุ๊บไปบ้านพบชวนเข้าห้องเรียบร้อยได้อยู่กินเป็นผัวเมียกันเลย
0: แต่
1: คนที่เป็นสุภาพบุรุษเดินไม่เดินกระทั่งมือยังไม่จับนะพี่ทุกวันนี้นะมันยังไม่มีเมียเลย
0: อ๋อจริงดิ
1: มีเมียตอนแก่แล้วไม่มีลูกแล้วจริงนี่เป็นอย่างจริงเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันสุภาพบุรุษเกินไปทุกวันนี้มีเมียก็มีเมียตอนแก่แล้วไม่มีลูกกันแหละแต่คนที่ปากว่ามือถึงคารมดีนะมีลูก3-4 คนแล้วสุขสบายแล้วได้ไปแล้วสุดท้ายก็ยังอยู่กินด้วยกันทุกวันนี้เนี่ยมันรูปหล่อสุภาพบุรุษเกินไปมันก็ไม่ดี
0: มันต้องอยู่ระดับเลเวลกลางๆเนาะ
1: ใช่ต้องแบบว่าปากว่ามือถึงเนี้ยปากว่าตาขยิบเนี้ย
0: น้องของเราบอกว่า
1: อย่างเงี้ย
0: อยากเจอสุภาพบุรุษค่ะ
1: นะตายหาแล้ว ยังไงเรามันไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ซะด้วยดิขายแต่เหล้าเมาติดาเนี่ยมอมเมาชาวบ้านเขาอยู่เนี่ย
0: งั้นพี่ต้องไปเจอกับน้องดื้อฮะเป็นประเลเวลเดียวกันประเภทเดียวกัน
1: ใช่มันต้องสายนะเราขายเหล้าขายเบียร์ต้องแบบน้องดื้อน้องหญิงดื้อต้องแบบว่าต้องมาสายเดียวกันเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องไงผมร่อนเขาชอบแทงอย่างเดียวแหละเชียร์เขาแทงอย่างเดียวแหละพ
0: ี่
1: สนเขาก็ชมอย่างเดียวอ่ะ
0: นั่นน่ะสิน
1: ะเราต้องขายให้พี่สนแล้วก็ให้สนชงให้หงร่อนแล้วก็ให้หงร่อนเลี้ยงพี่ใหม่ด้วยแต่เรารวยคนเดียว
0: แหละฮะค้าก็เลยกันควรนะฮะกรมสัมปทานมิตรนะฮะ
1: จ่ายผมจ่ายทุกปีพี่ผมจ่ายผมถูกต้องตามกฎหมาย
0: โอเคแล้วหงร่อนถามหงร่อนสิจ่ายไหมนะ
1: เ
0: พลงอะไรครับน้องหงร่อนจ่ายเปล่าไม่แน่ใจนะร้านขายของชำเหมือนกันนะฮะ
1: ของเขาขายกะปิน้ำปลา
0: เหรอ
1: เข็มปีเยอะนั่นแหละขายแต่กะปิน้ำปลาคนละเรื่องคนละสไตล์กันของผมมันต้องแบบมีไฟปิ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บนิดนึงแล้วก็มีอากาศทรงอย่างเงี้ย
0: เพลงเบา
1: ๆคนละแนว
0: คนละฟิลกันนะฮะแ
1: หมตอนที่ขอเพลงมันๆหน่อยแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ฝากเพลงใต้อ่ะ
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: Mental
0: Love
1: ใช่
0: นั่นเพลงนั่นแหละเมนทอลนั่นแหละ
1: เมนทอลอ่ะ
0: เดี๋ยวหาย
1: คุณสบาของเมนทอลขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: อยากให้น้องหญิงหงร่อนอ่ะถนอมตัวไว้ถนอมเตือถนอมเนื้อถนอมตัวถนอมตับไว้เจอพิเศษนะขอรับ
0: ตับเลยนะฮะโอเค
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับพิเศษร้องได้ไม่ต้องแย่งเขาพูดนะฮะก็จะโซโล่เดี่ยวเลยครับปั๊บแล้วจนจบเลยนะฮะเมื่อกี้เหมือนพี่ตั้มโทรมาป่ะสายมันซอสมันมีข้อความเด้งเข้ามาพี่ตั้มโทรมาสิโทรไม่ทันไปชนชาวบ้านเขานะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5 ทุ่มเลยทีเดียวนะฮะในช่วงเวลาของคืนนี้ขอ1 แก้วของพี่เสกร่อนให้กับน้องของร่อนครับมาไม่1 แก้วมา นี่นะโอ้โหดูสิดูสินะปังปังปังปังนะฮะเนี่ยเอาไปหนึ่งแก้วน้องร้อนแบบนี้กระแทกดีไหมจ๊ะกระแทกแรงๆเลยนะ
2: บางครั้ง
0: สวัสดีพี่ช่างเบสจัดให้นะครับ
2: ความผิดหวัง
0: นี่ของออยมาแล้ว

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าอย่าคาดหวังอะไรกับใครนะฮะอย่าคาดหวังอะไรกับใครเลยนะฮะส่งเพลงมาคืนนี้เดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวเพลงเนาะนะฮะพี่โอบอกว่าบุษบาดาวเรืองเดี๋ยวบุษบาดาวเรืองไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากนะฮะบุษบาดาวเรืองนี่เขาร้องเพลงอะไรนะโอ้บุษบาดาวเรืองบุษบาตากลมไว้ผมยาวพี่ใหม่วันนี้เจวินครับฝากบอกพี่เสกด้วยละกันนะพี่เสกร่อนบอกว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่มือไวนะฮะโดยเฉพาะตอนกำลังกึ่มๆเนี่ยมือไวมากเลยนะฮะพูดไม่เก่งนะครับอาจจะไวกว่าคนอื่นก็ได้เออใช่นะบางคนอาจจะปากไม่ทันนะครับแต่ว่ามืออาจจะไวก็เป็นได้มือไวนี่คือขโมยเหล้านะฮะแม่ค้าลืมนี่ขโมยโซดาขโมยเหล้ากับแก้มนะฮะเพลงของน้องของร้อนมาแล้วครับเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะฮะนี่อ่านว่าอะไรอ่ะอานนท์เหรอฮะอนุสรใช่ไหมครับทักทายด้วยนะ

ลงจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับชื่อเพลงว่าอย่าบอกนะฮะอย่าบอกนะอย่าบอกนะนะครับน้องร้อนขอมาก็เปิดให้ฟังเลยกับรายการอีกหนึ่งเพลงละมุนละมุนของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ด้วยนะฮะตาทีบอกว่าเพลงขอเพลงได้แก่มากน้องร้อนจัดไปสิแหมตาทีนี่นะหน้ามันเท่าเกินอายุนะน้องหงร้อนรู้ปะมันรุ่นน้องหงร้อนมากนะรุ่นน้องมากเลยนะหลายปีมากห่างกันน่าจะเกือบสิบไปเป็นสิบปีมั้งแต่หน้าเลยอายุหน้าเลยไปประมาณสักเกินไปประมาณ 15-20 ปีนะคือตอนคลอดเนี่ยเขาเอาหัวออกใช่ไหมคนที่แปลกนะเอาตูดออกก่อนแล้วก็ตัวก็ติดอยู่ข้างในนะไม่ออกสักทีหน้าเลยเท่า เจอไปชุดหนึ่งแล้วนะตาทีนะโชคดีผมดกนะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่นกแก้วมาแล้วป้านกแก้วมาแล้วนะฮะป้านกแก้วก็ตรงเวลาเกินนะฮะเที่ยงคืนปั๊บหลับเลยคนเฒ่านะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงที่ขอไว้แน่ในคืนนี้นะครับมีหวานของปราโมทใช่ไหมฮะปราโมทวิเลปานะปราโมทแสงสอนนะฮะจะเปิดให้ฟังแล้วก็มีเพลง AI วันนี้มีเพลงใสๆด้วยวันนี้มันวันก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนส่งเสียงร้องมานะเหมือนจะมีบิการูนะฮะกับโปเต้บางส่งเสียงร้องมานะฮะถ้าไม่มีใครส่งจะเปิดเพราะไม่ได้เปิดร้องหลายคืนแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องหลอนให้ฟังถ้าไม่มีใครขอเพลงเพิ่มไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องหลอนสักเรื่องนึงตอนท้ายรายการแล้วก็เดี๋ยวมีนักร้องซ่อนเกิบนะให้ฟังตอนเที่ยงคืนกันละกันเนาะในคืนนี้เลยนะครับนะฮะ

ีเจปากหลายมาฟังเพลงต่อดีกว่าในคืนนี้นะครับเพลงจากปราโมทวิเลปานะนะฮะพี่โสดบอกว่าคืนนี้อากาศเย็นใช่พี่โสดอากาศเย็นเฉยเลยนะฮะก็ฟังเสียงในเจวินสี่ครับคุณฟังฮะคือเมื่อกี้งี่ไปพักหนึ่งพอตื่นมาเสียงเปลี่ยนเลยงงไหมอากาศเย็นนะฮะข้างนอกนะอากาศเย็นเฉยเลยนะครับนะฮะอากาศเย็นนะฮะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเขาบอกว่าวันสองวันนี้จะมีอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาทางภาคเหนืออีสานนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดจะรับรู้ว่าอากาศเย็นเฉยเลยนะครับมันไม่ใช่หน้าหนาวนะมันเป็นอากาศเย็นจะกินไหลมาเฉยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันจะมาจริงๆเนี่ยประมาณนู่นก่อนฮะช่วงธันวาช่วงมกรานั้นเย็นของแท้อันนี้เหมือนซ้อมเย็นก่อนซ้อมเย็นก่อนนะฮะ

และข้ามไปฝั่งพม่าด้วยใช่ไหมฮะไปวันแรกจะอาบน้ำดึกๆอาบน้ำไม่ได้เลยหนาวจัดเลยไม่ชินกับอากาศอยู่ตราดไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ใช่ป่ะน้ำก๊อกเย็นมากเลยก็นี่ไงคือพี่ฟังรู้ไหมว่าทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ทางเชียงรายนะฮะถ้าสมมติว่าเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาให้อาบน้ำในน้ำก๊อกนะเออแต่คนถามว่าทำไมครับดีเจตีห้าใช่ไหมหนาวมากคือที่เขาให้อาบน้ำก็เพราะว่าน้ำก๊อกมันจะอุ่นน้ำที่มากับท่อมันจะอุ่นถ้าบ้านใครไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าไม่ได้ต้มน้ำอาบนะฮะแต่ถ้าว่าน้ำที่อยู่ในถังแล้วมันจะเย็นมากถ้าเป็นหน้าหนาวจริงๆนะครับมันจะเย็นมากๆเลยนะแต่ถ้าเป็นน้ำที่เปิดจากก๊อกใหม่มันจะอุ่นกว่าเพราะก่อนดีเจก็ใช้วิธีการละเปิดน้ำก๊อกใหม่เลยอาบเลยเนี่ยไม่ขี้เกียจต้มน้ำหรือถ้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ถ้าอาบน้ำเย็นก็ดีกว่าตรงที่ว่าร่างกายเราจะปรับตัวได้ไวแต่ถ้าน้ำอุ่นมันจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกหนาวอยู่แต่ถ้าเราราดน้ำเย็นปังเนี่ยมันจะปรับตัวได้เลยนะฮะเมื่อก่อนทรมานมากสมัยไปโรงเรียนเมื่อก่อนนะตื่นตีห้าหกโมงนะฮะอาบน้ำตอนเช้าโอ้โหทรมานมากอยู่ภาคเหนือนะฮะทุกวันนี้ดีตื่นสายได้แต่ก็หนาวอยู่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเย็นแรกของภาคเหนือนะฮะข้างนอกเย็นแบบเย็นๆเลยเฉยๆเลยรู้เลยว่าอากาศเย็นคืนนี้นะฮะแปลกนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนะครับมาเราเปิดเพลงต่อมาเราเคลียร์คิวเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับทางภาคใต้ฝนตกเหรอฮะเมื่อกี้เห็นพี่ตั้มบอกว่าทางแถวบ้านพี่ตั้มฝนตกนะพี่ตั้มใจสมุทรนะมาไหนว่าจะไม่หลอกกันใช่ไหม

ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับเพลงจากซิลิฟูนะครับที่ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะมาคงบอกว่าไหนว่าจะเผาพริกเผาเกลือไม่ใช่หรอเมื่อคืนสงสัยเผาพริกเผาเกลือเยอะไปหน่อยใช่ไหมก็เลยเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะเผาพริกเผาเกลือแช่งไปเลยนะฮะแหมอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันพี่ฟอดว่าเมื่อก่อนเคยข้ามฝั่งไปฝั่งพม่าฝั่งแม่สายด้วยนะครับแล้วไปดูบรรยากาศฝั่งโน้นช่วงโควิดใหม่ๆนะครับบอกว่าอากาศเย็นแล้วก็น้ำน้อยนะฮะหมายถึงว่าไม่น้ำนะฮะน้ำไม่สูงนะฮะนะครับว่ากันไปเที่ยวไหนก็ว่ากันไปกันละกันนะครับไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับซายุริโมจิอยู่ไหมครับเมื่อกี้เห็นขอเพลงมายังอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงร็อกให้ฟัง2เพลงของมาร์คคุงเนาะเมื่อกี้มาร์คขอเพลงเพื่อโยมตลอดไปวันนี้ข่าวดังข่าวใหญ่นะฮะเราไม่เล่าแล้วเนาะไม่เล่าแล้วนะเพราะวันนี้เล่าทั้งวันแล้วเกี่ยวกับกรณีของพระนะฮะสุดแล้วคือยังไงตอนนี้ดิฉันก็ไม่ได้ตามข่าวแล้วณเวลานี้นะฮะก็คือเขาก็คุมตัวไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสีกาเก๋นะครับแล้วก็นี่ไงเขาบอกว่าสมิธโชติสีกาเก๋นอนคุกศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งไม่ให้ประกันตัวนะฮะชี้คดีโทษมีอัตราสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนบ้านแฉสีกาเอรวยแบบรวยมากรวยอู้ฟู่ออกรถป้ายแดงนะครับซื้อบ้านใหม่2หลังเห็นไหมนะครับแล้วก็อะไรอีกนะก็บอกว่านะครับนั่นแหละนะก็มีการจับโอ้โหเงินสะพัดเลยเป็นร้อยล้านนะฮะหลายร้อยล้านทีเดียวนะฮะนะที่เขาเอาไปนะก็มีการนำเงินยักยอกเงินวัดไปเรื่องนี้มันจะไม่วุ่นวายเลยถ้าสูตรว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาเงินวัดไปนะเป็นเรื่องของเขาสองคนนะฮะอันนี้ก็ถ้ามีคลิปแฉออกมาก็คืออย่างน้อยก็สึกนะทางธรรมก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นทางโลกหรือว่าทางกฎหมายเนี่ยมันมีความผิดไงฮะเอาเงินวัดไปเส้นเงินนะฮะแล้วก็มีการเปิดมูลนิธิด้วยแล้วก็มีการเปิดให้คนบริจาคและเงินบริจาคมูลค่ากว่าเกือบร้อยล้านนะคุณฟังฮะเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีสีกาหมดเลยแต่ว่าออกใบอนุโมทนาในนามของวัดในนามของวัดใบอนุโมทนาเหมือนกับใบขอบคุณอะไรเงี้ยของวัดขอบคุณที่อนุโมทนาบุญที่บริจาคให้หน้าอะไรเงี้ยแต่เงินเข้าบัญชีสีกาหมดนะครับและยังไม่พอนะอะไรอีกนะเหมือนกับมีคนบริจาคสร้างอาคารของวัดนะเอาเงินเข้าสีกาหมดเลยโอ้แบบนี้ชั่วเนาะเลวมากๆเลยนะฮะแล้วคิดดูคนที่เขาตั้งใจบริจาคคุณฟังนะแล้วเขาบอกว่าอาหารการกินไม่กินของวัดนะสั่งมาอย่างดีเลยนะวัดของวัดวารามเนี่ยไม่กินแน่นอนนะครับสั่งแกร็บสั่งอาหารมากินแล้วกล้องวงจรปิดเต็มวัดเลย60กว่าตัวในมือจะถือมือถือดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลาว่ามีใครเข้าใครออกหรือเปล่านะเพราะกังวลว่ากลัวว่าจะมีคนมาแฉจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากการที่มีคนเนี่ยเขาส่งเอกสารลับมาให้กับตำรวจนะครับว่ามีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาก็เลยเหมือนกับไปสืบนะฮะจนทั้งมีเอกสารฉบับที่2ส่งมาพร้อมกับแฟลชไดรฟ์ที่มีคลิปออกมาตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยจนทั้งได้มาจริงๆแสดงว่าต้องเป็นมันต้องเป็นคนในเนาะถ้าสามารถเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาได้ต้องเป็นคนในนะแล้วเป็นช็อตเด็ดด้วยช็อตโต้กลมอะฮะมันต้องคนในจริงๆอะฮะนะครับนะต้องตีสนิทอ่ะนะครับส่วนวันนี้ตลาดพระเครื่องนะครับยังช็อกอยู่นะฮะเหรียญเหนือดวงนะครับราคาดิ่งมหาศาลมากจากราคาหลักแสนหลักหมื่นนะฮะราคาหลักหมื่นนะฮะลงมาแบบไม่มีราคาเลยทีเดียวนะฮะนะเขาบอกว่าอย่างเช่นที่อุดรธานีนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปดูนะครับที่บ้านเลื่อมนะครับไปที่เกิดเหตุนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีข่าวมาเหรียญเหนือดวงที่อนุทินก็ห้อยเหมือนกันนะฮะราคาหนักมากล่วงลงมหาศาลทีเดียวนะเขายืนยันว่าความเคารพศรัทธาต่อองค์จตุคามรามเทพยังเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนะฮะนะฮะเป็นเกจิสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพนะฮะนะฮะก็เหรียญเหนือดวงนะครับกับปรับลดอย่างมากเหลือเพียงราคาหลักไม่หลักร้อยหลักพันนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพใหม่หรือเก่านะฮะโอ้ยราคาทองคำนี้ขึ้นอย่างกับราคานี้ขึ้นอย่างกับราคาทองคำเนาะพระเครื่องบางทีเนี่ยมันก็ค้ากำไรเกินควรนะขึ้นลงสูงเกินไปนะฮะไม่ทันใจนะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับนะครับอ่ะพี่มีคนฟังทักมาหลังไมค์มาน้องของร้อนอยากมีตังไปแทงบอลเยอะๆไหมครับหาแฟนเป็นพระสิครับหยอกๆนะหยอกๆนะพี่สด S99นะครับพี่จุ้ยบอกว่าดีเจครับชั่วช้าสามานมากเลยครับแหมสรุปแล้วไซริโมจินี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันอยู่เดี๋ยวจะข้ามเพลงบรอเดอร์นะฮะบุษบาตากลมดีกว่ามาMm-hmm. มีการขัดผลประโยชน์กันนะฮะ
บางอย่างหรือเปล่าเลยถึง

0: บุษบาตากลมไว้ผมยาวนะครับอย่าไว้หนวดนะถ้าไว้หนวดให้เสียเลยนะฮะบุษบาตากลมไว้หนวดไม่ได้นะฮะนะครับอ่ะว่ากันไปในช่วงนี้กันเลยกันนี่คือเพลงหนึ่งเพลงสนุกสนานในช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับพี่สนว่าดีเจครับแนะนำครับตัดถามอุ๊ยไม่ใช่หมูนะพี่นะจะรัดถามได้นะฮะจะตอนได้นะฮะฝากคลิปนี้ออกอากาศด้วยได้ไหมครับดีเจคลิปอะไรฮะพี่ใหม่มันส่งอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวกันนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงของวงอะไรนะวงไอ้ที่มาร์คคงส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เป็นเพลงอยู่กับพระนะฮะบุษบาตากลมไว้ผมยาวนะฮะมาพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวัดใช่ไหมฮะเรามาฟังเพลงนี้ดูกันละกันครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอานี้ก่อนไหมมาคงว่าดีเจครับส่งคลิปนี้สักคลิปหนึ่งได้ไหม20วินาทีอะไรเหรอเขาฟังหน่อยซิคลิปอะไรฮะคลิปอะไร
1: ช่วงนี้มีพระรุ่นไหนดังๆบ้างแนะนำเลยหลวงพ่อโจจิปางสลีปออนเทเบิลจะแท้หรือเปล่าอ่ะรุ่นนี้ผมไม่เคยเล่นแน่นอนดูจากความคมในล่องลึกของโต๊ะแล้วถ้าเอาผ้าออกเห็นล่องลึกมารีนาด้วยนะนั่นผ้ารุ่นนี้ตลาดเขาเล่นเท่าไหร่3ล้าน
0: ฮะ
1: อนาคตมีถึง92ล้าน92ล้านเลยเออดิเฮียหง
0: ช่องนี้เขาเล่นพระนี่เหรอฮะ92ล้านนี่คือมูลค่าที่ยักยอกวัดไปนะฮะตอนนี้ฮะ5ทุ่ม21นาทีนะครับในคืนนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปมา

ะบงคงทำให้เธอได้บุญล่ะฮะเพื่อโยมตลอดไปเพลงนี้นะครับจากวงอะไรนะฮะเดือดพากันศูนย์นะครับร้องไว้นะฮะเขาแปลงมาจากเพลงเพื่อเธอตลอดไปของศักดานะฮะศักดาอินคานะฮะนี่ครับไม่เราเข้าใจนะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติความรักหรือว่าความชอบความหลงนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ควรที่จะอยู่ในสมณะเพศตรงนั้นไงฮะใช่ไหมฮะเขาดิจิมองว่าสองแบบนะมองว่าหนึ่งเนี่ยคนที่ก็เป็นพระมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคือกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะเป็นระดับเจ้าว่าอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็คือจะต้องบวชมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนนะครับแล้วก็บวชมาปั๊บก็จะเป็นพระเนาะแล้วก็ค่อยไต่เต้าลำดับชั้นไปเรื่อยๆการผูกพันในพระพุทธศาสนาใจนึงก็อยากจะอยู่ในชีวิตแบบนี้อยู่นะครับในการที่จะดูแลพุทธศาสนาแต่อีกใจนึงก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคนมาดูแลมันเป็นความธรรมชาติของคนอยู่แล้วแต่ที่มันหนักขึ้นก็คือพายกันยักยอกเงินวัดไงแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเราเข้าใจได้นะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่ามันก็ผิดศีลเนาะนะครับก็ควรจะออกมาแต่ถ้ามันหนักกว่าคือเรื่องของการยักยอกเงินยักยอกเงินนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันคิดว่าน่าจะมีอีกเยอะอยู่นะฮะในยุคปัจจุบันนี้น่าจะมีอีกเยอะอยู่นะครับที่เป็นลักษณะดังกล่าวนะถ้าเราไม่พร้อมในจุดนี้ก็ต้องออกมาเป็นบุคคลธรรมดาก็นั่นไงเหมือนอันนั้นไงใครนะแพรรี่อ่ะแพรไพรวันนะเนาะกับอะไรนะอีกคนเนี่ยพี่อะไรนะลืมชื่อก็ตอนนี้ก็เห็นว่าภรรยาเขาท้องนี่ใช่ไหมฮะอะไรนะลืมชื่ออะไรนะแพรรี่กับอีกคนนะพี่เลยนะนั่นแหละก็ออกมาแล้วนะฮะก็มีเงินมีทองก็มาค้าขายทำธุรกิจต่างคุณฟังชูไหมว่าที่เชียงใหม่นะฮะเมื่อประมาณสัก4 5 6 7 8ปีที่แล้วนะพี่สนเนาะมันมีกรณีเกี่ยวกับพระน่ะกินเหล้ากันในหมู่เอาหมูกระทะมากินกันในกุฏิในวัดนะฮะแล้วก็เขาแชร์ออกมาอันนั้นไม่เกี่ยวกับการเงินนะแค่แบบแค่กินหมูกระทะนะฮะกินเหล้ากินเบียร์กันเนี่ยโอ้โหสุดท้ายได้ศึกหมดเลยเป็นระดับผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะล่าสุดได้เห็นว่ากลับไปบวชอีกรอบแล้วมันน่าจะเป็นเพราะว่าความชอบแล้วก็ความอยู่ในวงการมานั้นเหมือนตาลมหาเจมส์ไงฮะชอบปั่นสล็อตนะฮะดีไม่ดีตอนที่เขาออกจากวัดมาอาจจะเป็นมีคดีความเกี่ยวกับเงินทองวัดก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะว่างๆมันยังเอาไม้สลากมากวาดพื้นอยู่บอกว่าคิดถึงกวาดลานวัดคิดถึงกวาดลานวัดเพราะว่าคนมันเคยใช้ชีวิตแบบไหนมันก็จะอยู่ชีวิตแบบนั้นเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับซาตานใช่ไหมจ้าซาตานทักทายซาตานด้วยแล้วกันนะฮะซาตานมาแล้วนะฮะลงมาซื้อหายกันช่วงนี้กับดีเจวินก็แล้วกันกับเพลงแล้วก็ข่าวสารที่นำมาให้ฟังเนาะก็มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะมีพี่แล้วบอกว่าข่าวพระมาแรงแบบนี้วัดวาอื่นๆเดือดร้อนไม่ดีเจเพราะศรัทธาลดลงตังควัดก็ลดลงตามคิดว่าพระเนียนต้องเครียดแน่ๆเลยก็คงจะมีบ้างอะฮะก็คงจะมีบ้างแหละนะฮะคงจะมีบ้างนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่ประกาศิตด้วยแล้วกันนะฮะทักทายยามค่ำคืนครับเสียหายพี่ประกาศิตด้วยนะจ๊ะนะฮะอ่ะมาฟังเพลงกันต่อแล้วกันคืนนี้นะครับ พี่สนนะฮะมาฟังเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เราเปิดเพลงรสชาติธรรมะเราเปิดเพลงเพื่อโยมตลอดไปใช่ไหมฮะเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่ารสชาติธรรมะอันนี้มันจะเป็นเพลงร็อกนะมันจะต่างจากเมื่อกี้นะพี่สนว่าดีใจกับทางภาคเหนือนี่มันจะสลับกันนะทุกเจ้าพระเป็น LGBT กันเยอะนี่ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าว่าให้นะบุกโกเลยนะฮะพี่โอ้พระทางภาคเหนือนี่บุกโกเยอะมากนะฮะบุกโกเลยแม่มากเลยนะฮะทรงแม่มาเลยนะฮะเยอะมากเลยทรงเจ๊อ่ะเยอะมากเลยนะฮะแหมเพลงนี้ร็อกมากเลยคุณฟังฮะรสชาติธรรมะครับ

โอ้โหนี่คือเพลงรสชาติพระธรรมนะฮะเป็นเพลงแปลงนะฮะมันก็สรรหาเพลงเนาะแต่ก็มันดีนะแต่ก็มันดีเหมือนกันนะฮะดีจะรู้แล้ววันนี้จะเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรวันนี้จะเล่าเรื่องพระบวชใหม่คุณผู้ฟังโอ้เรื่องนี้น่ากลัววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระบวชใหม่วิญญาณมหาเดี๋ยวศรัทธาแรงมากเลยฮะพี่สนนะไหนใครเคยบวชมาแล้วบ้างครับยกมือตาทีเคยบวชแล้วใช่ป่ะตาทีเคยบวชแล้วนะครับคนนะชอบมีความคิดผิดๆนะครับว่าคิดว่าเวลาลูกชายลูกตัวเองบวชแล้วนะคือจะได้บุญจะเลวแค่ไหนที่บอกเมื่อวานเนาะจะเลวแค่ไหนจากตีรันฟันแทงจากเสพยาบงยาบ้ามาพอบวชเสร็จแล้วปั๊บนี่คือเป็นคนดีเลยจบแล้วแล้วพอบวชเสร็จแล้วปลุกสึกปั๊บบวชแค่3วัน7วันครึ่งเดือนนะฮะคิดว่าเป็นคนดีแล้วไม่ใช่นะครับคุณไม่ต้องบวชก็ได้ขอให้เป็นคนดีอันนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับเนาะบางคนแหมคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยลูกบวชแล้วนะได้รถพระธรรมแล้วอะไรเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะพอสึกมาปั๊บว่าไปกินยาบ้าเหมือนเดิมนี่ก็ไม่ถูกนะฮะในไทยของเรามีทุกอย่างเลยพระเสพยาพระนอกรีดนะพระสีกาพระหลวงเจนะฮะนะหรือต่างๆนานาก็มีมากมายนะฮะคือถ้าเราไม่พร้อมของเหมือนคือจริงๆมันไม่ได้ผิดนะนะฮะแต่เราต้องอยู่ในสถานะที่เป็นบุคคลธรรมดาจะมีฟองมีแฟนจะเป็นเจได้หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะครับเพราะถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องราวพระบวชใหม่มาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของดาราคนหนึ่งนะฮะอยู่เชียงรายด้วยพี่เลิฟนะฮะเป็นวัดหนึ่งที่เชียงรายนะฮะนี่ครับนะฮะเขามาเล่าให้ฟังเขาเจออะไรบ้างที่กุฏินะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมีเพลงพลายฟังสองเพลงได้ป่ะให้ฟังเพลงพลายสักเพลงสองเพลงดีกว่านะครับนะ พี่สนว่าพี่คนบาปบวชไม่ได้ครับดีเจบวชได้5นาทีก็บรรลุธรรมแล้วพี่ธรรมะสองใจนะฮะบวชเนนใครเคยบวชเนนมาแล้ว

นี้เลยนะครับ5นาทีบรรลุธรรมนะครับชอบมากเพลงนี้เลยนะฮะเพลงจากบิทเทิลนะครับบิทเทิลอาสยามนะครับ5นาทีก็บรรลุธรรมแล้วหรอทำไมไวจังเลยนะฮะอันหนึ่งเพลงสนุกนะฮะที่ฝากไว้ด้วยกันละกัน

เพลงกับพระเอาให้หนำใจไปเลยมาใครเบื่อพระให้มันจบไปเลยนะฮะนะครับช่วงนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก42นาทีใกล้จะเที่ยงคืนกันแล้วนะครับกับวันสบายๆกันนี้เลยนะฮะซาตานนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงคืนนี่จะมีเรื่องเกี่ยวกับพระมาให้ฟังแต่ว่าเป็นเรื่องราวหลอนนะฮะเอ๊ะวันนี้พี่เอ็มอันวาสีไม่มาแฮะเฮ้ยไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะซายุริโมจิหลับหรือยังฮะน่าจะหลับไปแล้วมั้งนะฮะน่าจะไปแล้วล่ะผู้บังคับทักไม่ตอบนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังสัก 2-3 เพลงนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระบวชใหม่มาให้ฟังครับฮะเขาบอกว่าพระบวชใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่วิญญาณผีสัมภเวสีจะชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นพระที่หนึ่งนะครับไม่มีกิเลสตัณหาใดๆเป็นคนใหม่เลยนะเขาจะมาไต่ตอมเขาจะมาขอส่วนบุญนะฮะเขาเจออะไรบ้างเดี๋ยวมันไลฟ์ฟังอะไรกันนะฮะหนึ่งเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้นะฮะอ้าวซาริโมจิอยู่เหรอนึกว่าไม่อยู่นะมีขอสองเพลงเข้ามาใช่ไหมอยู่นะฮะขอเพลง Friday นะครับหาเพลงแปลกๆมาให้เปิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอะไรกันที่ฝากไว้ในค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะกับวันสบายๆ

หาเพลงแปลกๆไม่ได้เจอเปิดตลอดเลยนะฮะเป็นเพลงสากลใช่ไหมสากลก็สากลมานะอันนี้หรออ่ะพี่จุ๋มมาแล้วฮะ5 ทุ่มครับหัวหน้าไม่ใช่5ทุ่มแล้วเหรอฮะดูเวลาผิดพี่ตะกี้หัวหน้าบอก5ทุ่มแล้ว4ทุ่มแล้วครับเนาะมันก็มีลืมบ้างพี่มันก็มีลืมลืมบ้างนะฮะมา มาขยับถึงว่ากับเพลงสากลแดนๆสักเพลงกันแล้วกันในช่วงนี้ที่ไซรีโมจิอยากฟังเมื่อกี้นะฮะ

นตรีสนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะนะครับสำหรับเพลงที่ขอมา Saturday นะครับชิคๆด้วยกันตรงนี้กันเลยกันนะครับเนาะก็ได้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติคุณผู้ฟังครับพี่จุ๋มเพิ่งมาเนี่ยนะฮะว่าไม่ได้ฟังหลายวันคิดถึงมากเลยนะหายไปไหนมาพี่ไปเมามาแน่ๆเลยสงสัยนะฮะพี่จุ๋มนี่เขาทำงานบางวันนั่นเองไม่ได้ทำตลอดนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนกันสักครู่หนึ่งสั้นๆนะกันเนาะไม่ได้ยาวมากมายนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของใกล้เที่ยงคืนครับจะเข้าวันใหม่ละ11/9วันนี้นี่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วนะมาคุงนะตึก World Trade Center ถล่มนะมาคุงเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันเลยเกิดไม่ทัน

ที่รักจริงนะครับอาจจะเข้าเที่ยงคืนพอดีเลยเมื่อกี้มองข้าวแหมมิสตาร์ดูดีดาพิเศษนะฮะดีดเป็นพิเศษนะเรา

0: ชิวๆนะครับช่วงนี้นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจเย็นนะครับทำใจให้เย็นๆเงี้ยละกันจะได้สบายใจบางครั้งบางทีคนเราถ้าใจร้อนเกินไปทุกอย่างก็เสียเนาะงานก็เสียหลายสิ่งหลายอย่างก็พังพินาศนะฮะเราต้องใจเย็นเหมือนพระไงเหมือนพระบทใหม่ต้องใจเย็นไงวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องหล่อหนึ่งเรื่องไม่ยาวสั้นๆนะฮะเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพระบทใหม่เขาเจอเรื่องหลอนด้วยที่วัดอุ้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหลอนสักเรื่องนึงนะฮะแล้วครับช่วงนี้เข้าสู่เที่ยงคืนเป๊ะแล้วนะฮะเที่ยงคืนเป๊ะแล้วนะครับเมื่อกี้พี่ใหม่ส่งคลิปอะไรมานะพี่ใหม่มาส่งคลิปอะไรมาสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของเหมือนกับอะไรสักอย่างเอาฟังดูพี่ใหม่เขาพรรณนากับความรักช่วงนี้โดนหลอกบ่อยนะลองฟังเสียงดู
1: โคตรงงเลยพี
0: ่ทำไมฮะ
1: ผมแม่งโคตรงงเลยพี
0: ่ทำไมครับ
1: เพราะวิชายนอกใจอ่ะแม่งด่าวิชายไปเหี้ยงั้นอย่างนี้แต่พอผู้หญิงนอกใจกับบอกว่าต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเอง
0: ต้องหาสิ่งดีกับตัวเองนะฮะผู้ชายนอกใจบอกว่าเฮ้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนอกใจบอกต้องหาสิ่งดีๆกับตัวเองคนเรามันชักจะสองมาตรฐานขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะสีกาเอใช่ไหมกำลังหาสิ่งดีๆกับตัวเองนะฮะวันนี้มีเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังคุณฟังฮะคุณฟังเชื่อเรื่องเปรตไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นดีเจวินพูดถึงเรื่องราวของเรื่องเล่าจากนักร้องใช่ไหมฮะที่เขาไปเที่ยววัดเปรตที่อีสานเนาะที่เขาเจอเปรตจริงๆตัวสูงๆฮะที่เขาตามมาหาแล้วก็อยู่ดีก็เจอร่างสูงๆนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับโดยนักแสดงคนหนึ่งนะคุณนนท์อินทนนท์นะฮะได้มีการเล่าเรื่องนี้เอาไว้นะเป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่พร้อมจะฟังหรือยังถ้าพร้อมจะฟังช่วงนี้ก่อนจะฟังอย่าลืมแล้วกันกับ True Detect ด้วยนะฮะให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะฮะฟังสปอร์ตจาก True 1ตัวเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวหลอนๆกันนะครับ
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: อย่าลืมนะฮะซิม Go Travel จาก Detect True นะครับช่วงนี้ใครอยากจะได้โปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยตอนนี้ทาง True Detect กำลังมีการปรับปรุงสัญญาณครั้งใหญ่เลยนะฮะเพื่อให้การใช้งานดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะใครที่บอกว่าเน็ตช้าไม่ทันใจต่างๆนะฮะตอนนี้มีการเดินหน้าโครงข่ายอย่างเต็มที่เขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะเป็น True X อะไรนะสักอย่างนั่นแหละทัวร์อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวจะลืมไปละจะเปลี่ยนชื่อโครงข่ายใหม่นะฮะเราติดตามแล้วกันน่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะฮะนะฮะในโปรโมชั่นแพ็กเกจในต่างๆนะฮะวันใหม่บอกว่าปั๊บมาปุ๊บเจอผีปุ๊บเลยทีเดียวใช่ไหมแย่จังนะฮะโปเต้นะฮะมาแล้วนะฮะโปเต้มาลองฟังนักร้องเหรอครับมันน่าอ่ะมาเริ่มแล้วกันนะฮะเราจะเข้าเรื่องหลอนวันนี้มีเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับพระค่อนข้างจะเยอะก็เลยอาจจะเล่าเยอะนิดนึงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพูดถึงพระบทใหม่นี่คุณฟังเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีความพูดผีวิญญาณสัมภเวสีหรือว่าเปรตจะเข้ามาหาเยอะมากๆเลยเขาบอกพระบทใหม่นี่มันจะมีความหอมจะมันจะมีความเหมือนกับมีขอบของความเป็นบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระบทใหม่นะหรือว่านวกะนะครับผู้ที่เพิ่งอุปสมบทเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนานะต้องศึกษาข้อปฏิบัติเยอะเลยนะครับนะศีลและพระธรรมวินัยเนี่ย227ข้อนะครับนะเขาบอกว่าต้องปฏิบัติให้ได้นะครับโดยเฉพาะข้อปาราชิก4ซึ่งเป็นอาบัติหนักที่ทำให้ขาดจากความเป็นพระทันทีนะครับกิจวัตรประจำวันตื่นเช้าทำความสะอาดล้างหน้านะครับห่มผ้าเรียบร้อยเก็บผ้าเรียบร้อยห่มผ้าตัวเองเรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวออกบิณฑบาตทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์ฟังธรรมจากรุ่นพี่การเรียนรู้บทสวดฝึกท่องจำให้ได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับบทให้พรยถาสัพพีนะฮะคำสอนสวดนะฮะฉันอาหารต่างๆนะครับแล้วก็การวางตัวเลยถือเป็นสิ่งสำคัญเลยการสำรวมกายวาจาจะมาแหกปากแหกคอนะฮะจะมาเสียงดังพกโทรศัพท์มือถือมิได้นะครับมิได้แต่พระปัจจุบันนี้ก็พกมือถือกันทุกคนเนาะนะพูดถึงว่านะครับเรื่องราวนี้ถูกเล่าไว้โดยคุณนนท์อินทนนท์ครับซึ่งเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังในโซเชียลนะครับนนท์นี่เป็นคนเชียงรายนะนะเป็นคนเชียงรายนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยที่ยังอยู่เชียงรายนะครับเขาได้มีโอกาสได้บวชก่อนนะได้บวชก่อนนะครับที่วัดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นวัดป่าก็มีเพื่อนพระหลายรูปหลายคนเหมือนกันที่ไปบวช ด้วยกันนะครับก็พอไปถึงปั๊บก็ เตรียมตัวเตรียมตัวต่างๆนั้นให้พร้อมพร้อมที่จะบวชแล้วนะฮะก็มีการทำพิธีตามปกตินะฮะมีบวชทางภาคเหนือนี่เขาจะพี่เล็บทางเชียงรายนี่จะไม่แน่ใจว่ามันมีลูกมีบวชแบบไหนครับเป็นลูกแก้วไหมฮะแต่ว่าทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่จะเป็นบวชลูกแก้วนะคนภาคเหนือเขาเรียกว่าแห่ลูกแก้วฟังฮะเขาจะไม่ใช่นาคก็เป็นนาคแหละมันคือนาคแหละฮะแต่มันจะไม่ใช่นาคเหมือนทางภาคกลางนะที่จะแห่ขนาดนั้นนะฮะคนเหนือเนี่ยเขาจะมีการแห่เขาเรียกว่าแห่ลูกแก้วเขาจะอาศัยรถยนต์แห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็หรือบางที่ก็เอาใส่ม้าก็มีนะเอาใส่ม้าเอาใส่ม้านะครับแล้วก็เดินไปนะครับแล้วก็จะมีใส่แว่นดำด้วยใส่แว่นตาดำมันจะไม่เหมือนทางภาคกลางนะฮะทางเหนือจะไม่เหมือนภาคกลางนะฮะพิธีจะมีความแตกต่างออกไปอีกรูปแบบนึงนะครับหลังจากทำพิธีอะไรเสร็จสิ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนพงเปลี่ยนผ้าอะไรก็เตรียมตัวเข้าสู่วัดทำพิธีต่างๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกตินะญาติโยมก็มาส่งปกตินะก็เลยเริ่มเข้าสู่ในส่วนของกุฏินะครับเข้ากุฏินะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติตัวเองอยู่ในนั้นนะก็เจอเพื่อนพระหลายคนก็อยู่ในกุฏิข้างๆกันครับในค่ำคืนแรกนะฮะก็มีการในห้องนั้นก็จะนอนด้วยกันหลายคนเหมือนกันนะเป็นกุฏิใหญ่นะฮะก็จะมีเพื่อนพระที่บวชใหม่เหมือนกันและมีเพื่อนพระมีรุ่นพี่พระที่บวชมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็นอนนะเป็นที่นอนฟูกที่เป็นสีตอนพื้นนะที่นอนฟูกที่เป็นสีส้มๆนะสีของพระนั่นนะครับในช่วงที่กำลังนอนก็ปกติก็มีการปิดไฟแล้วก็นอนปรากฏว่าในคืนแรกนะมีเสียงแปลกๆมันเดินรอบกุฏิเลยเนื่องจากเป็นวัดป่านะครับวัดป่าเนี่ยมันจะตั้งอยู่กุฏิกลางป่าเลยนะฮะเวลาเหยียบบนกิ่งไม้ได้ยินชัดมากเลยเสียงจับได้ยินชัดมากๆเลยเดินวนเลยนะโปเต้เดินวนเลยนะฮะพระใหม่แต่ละคนนี่กลัวมากๆเลยกลัวแล้วก็กลัวด้วยความกลัวด้วยความหลอดเนาะแต่ก็ต้องข่มตานอนแต่ถ้าเป็นพระรุ่นพี่เนี่ยเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นธรรมดาพระบวชใหม่ก็จะมีพวกเปรตสัมภเวสีนะฮะมาวนเวียนมาขอส่วนบุญเขาเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บุญให้เขาซะนะจะได้เขาจะได้ไปก็พยายามแผ่เมตตาแผ่บุญอะไรในใจก็ว่ากันไปนะครับนะมีครั้งหนึ่งกลางคืนเนื่องจากว่าวัดป่าเนี่ยนะฮะห้องน้ำเขาอยู่ไกลแน่นอนฮะต้องมีการฉี่กันขึ้นแน่นอนดึกๆมาอากาศเย็นนะโดยเฉพาะทางภาคเหนืออากาศเย็นมากๆเลยนะครับพระนนท์นะก็ลุกขึ้นนะไปฉี่ซึ่งห้องน้ำอยู่ไกลนะต้องเดินออกไปนะฮะต่างจังหวัดนะฮะในช่วงที่กำลังเดินเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนมีใครสักคนเดินตามมีเสียงจับเดินกับพื้นที่เป็นพื้นหญ้านะฮะหญ้าแห้งนะครับทางภาคเหนือนี่จะเป็นสวนลำไยเยอะมากแล้วพอเวลาหน้าแรงมันโอ้โหลำไยหลุดล่วงเยอะมากๆเลยนะฮะก็ต้องมากวาดกันนะมากมายหันไปมองก็ไม่มีอะไรก็รีบเดินจำอย่างไวเลยไปห้องน้ำนะฮะในช่วงจังหวะที่กำลังเดินกลับนั้นได้ยินเสียงวีดวีดวีดแบบวีดวีดแรงมากนะฮะวีดแบบวีดแบบให้รู้เลยว่ามาหาอันนี้พระนนท์เขาเล่าให้ฟังนะฮะวีดแรงมากนะฮะแต่ว่าเขาจะวิ่งก็จะไม่ไหวนะฮะเพราะว่าโอ้โหจากกุฏิไปห้องน้ำไกลมากก็ต้องค่อยๆเดินแล้วฟังเสียงวี้ซึ่งมันวี้ตามมาฮะเหมือนตามหลังมาเลยชัดมากเลยตอนนั้นขนลุกมากเลยนะดูว่าเปรตมาแน่ๆนี่คือเสียงของเปรตแน่นอนเปรรถนะฮะก็เลยนึกถึงคำพูดของพระรุ่นพี่นะครับว่าให้แผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญก็พยายามอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าบวชใหม่นะอยากจะแผ่เอาที่ส่วนนี้ให้กับในส่วนของวิญญาณเปรตสัมภเวสีผีเร่ร่อนต่างๆนี่ครับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีต่างๆก็ว่ากันไปท่องในใจแต่ก็ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินตามมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงหน้ากุฏิแล้วเงียบลงพอมาถึงหน้ากุฏิแล้วเงียบเลยเขาหันไปมองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็รีบวิ่งจับเข้าในห้องเลยปิดประตูปั้งนะฮะวิ่งกลัวมากๆเลยนะฮะนั่นเป็นคืนที่2ที่3เจอดีตั้งแต่คืนแรกทีเดียวนะเจอดีตั้งแต่คืนแรกทีเดียวนะฮะคืนต่อมาตอนนี้เริ่มคุยกันละกับเพื่อนๆพระด้วยกันที่บวชใหม่ว่าเจออะไรบ้างทุกคนเจอหมดเลยเจอทั้งเสียงวีดเจอเสียงเดินนะครับนะฮะต่างๆแล้วบางคนเจอเป็นกลิ่นมาก็มีนะค่ําคืนที่3ก็พามานอนด้วยกันเหมือนเดิมคืนนี้ก็เริ่มชินกับในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําตัวปกติก็นอนนะครับนะในจังหวะที่นอนนั้นก็คืนนี้เงียบว่ะไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอกลางดึกขึ้นมานะครับตรงบริเวณช่องนะตรงด้านหน้าประตูห้องกุฏิเนี่ยมันจะมีเค้าว่าเหมือนเป็นร่องเล็กๆนะฮะเราจะมองเห็นว่าใครสามารถเดินมาได้นะฮะพระนนท์บอกว่าชัดเจนมากคืนนั้นพระจันทร์สวยด้วยนะฮะ มองเห็นเป็นบุคคลหนึ่งนะฮะมาเดินเท้านะครับเดินมีเท้านะเหยียบลงกับพื้นนะฮะแต่คนถามว่าดิฉันครับผีมันต้องเท้ามาเหยียบพื้นสิฮะไม่ถูกต้องครับผีเมื่อเข้ามาในร่างของมนุษย์นะฮะเข้ามาในร่างสุดท้ายเขาจะเอาร่างสุดท้ายของเขานะครับที่เป็นอยู่อย่างเช่นบางคนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุก็มีเลือดมาบางคนเสียชีวิตเพราะว่าโรคประจำตัวก็จะเป็นโรคเลือดแบบช้ำเลือดช้ำหนองร่างกายก็จะสีคล้ำๆเนี่ยเขาร่างสุดท้ายมานะมาเดินวนอยู่ด้านหน้าบริเวณกุฏิฮะเดินวนไปเดินกลับอย่างนั้นแหละทั้งคืนเลยนะครับมีการสะกิดเพื่อนว่าเห็นไหมเห็นทุกคนเป็นดวงวิญญาณนะครับเป็นดวงวิญญาณนะมาเดินเลยนะฮะแต่พอช่วงหนึ่งที่พระรุ่นพี่มีการพลิกตัวแล้วก็แอมเนี่ยดวงวิญญาณหายก็ค่อยหายจางหายวับไปแต่สักพักหนึ่งเขาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งมาเดินวนอย่างนั้นฮะก็ใช้หลักการเดิมแผ่เมตตาแผ่จิตให้แผ่ในใจนะฮะแต่ก็ยังเดินอยู่ทั้งคืนนะฮะเลยทั้งคืนทีเดียวก็เผลอหลับไปแล้วก็สว่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ใช้เวลาบวชอยู่ประมาณไม่นานนะก็สึกออกมานะครับก็ไม่ได้เจอเป็นตัวแต่ว่าเจอเป็นเสียงเป็นกลิ่นแล้วเจอเป็นร่างแบบประมาณเนี้ยมาให้เห็นก็เลยรู้เลยว่าในวัดนี่นะดีไม่ดีเนี่ยดวงวิญญาณเยอะกว่าในสุสานอีกเพราะว่ามีดาวดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนเปรตต่างๆมาอาศัยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับก็เลยเชื่อสนิทใจตั้งแต่นั้นมาเลยว่านั่นแหละฮะช่วงที่เป็นพระใหม่นะฮะเชื่อเลยว่าผีมีจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อคือว่าเป็นเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับแต่พอได้เจอกับตัวเองแล้วรู้เลยว่าเขามีจริงๆแล้วก็เขาต้องการบุญจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เจอดวงวิญญาณเจอเสียงเจอกลิ่นอะไรพวกนี้นะฮะก็แผ่เมตตาแล้วเขาก็ได้รับบุญเขาก็ไปแล้วจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาร่างสุดท้ายฮะนะถ้าเขาเสียชีวิตอุบัติเหตุแล้วก็จะมาแบบร่างเละๆถ้าเสียชีวิตเพราะโรคร้ายก็จะมาแบบนั้นนะเขาไม่สามารถเอาร่างของคนปกติมาเราได้เห็นแล้วเพราะคืนนั้นคือร่างสุดท้ายของเขาที่เขาจำได้เขาไม่ได้ต้องการมาหลอกนะแต่เขามาเพื่อขอบุญแต่ร่างที่เขามามันไม่สมบูรณ์แล้วฮะคนก็เลยกลัวกันแต่ก็เลยปลงและเข้าใจว่าคนเราเนาะเกิดแก่เจ็บตายนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วคุณฟังแล้วฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างฟังแล้วอย่างไรบ้างเมื่อวานก็ลองเรามาเล่าให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหลอนในคืนนี้ครับสั้นๆนะครับเรามาเล่าให้ฟังกันนะฮะพี่เลิศวันนี้เจวินคะพูดถึงเรื่องราวของทางภาคเหนือที่เชียงรายมีครับเขาเรียกว่าแห่ลูกแก้วนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ครับใช่นะฮะทางเหนือเขาจะไม่เหมือนภาคกลางเนาะพี่เลิศเนาะไม่เหมือนเนาะจะไม่เหมือนกันนะฮะการเขาเรียกว่าการบวชจะไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าแห่ลูกแก้วถ้าคุณฟังยังเห็นลองกดเข้าไปดูใน Google นะฮะพิมพ์คำว่าแห่ลูกแก้วบวชลูกแก้วภาคเหนือก็ได้จะเห็นว่ามันเป็นยังไงเขาจะแต่งหน้าทาปากนะฮะทาแป้งไม่เหมือนภาคกลางนะฮะคนละแบบกันเลยนะครับไม่เหมือนอีสานด้วยนะครับมันจะเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากทางด้านของพม่าทางไทยใหญ่เพราะทั้งฝั่งนี้จะเป็นทางเหนือมันจะมีความแตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระนนท์อินทนนท์นะครับที่ได้เล่าเอาไว้นะครับนะก็น่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยนะครับนะอ่ะมาตาทีบอกว่าเดินทั้งคืนนะฮะเดินทั้งคืนนะฮะเอาเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบหรือว่าลารายการเลยไหมหรือเอาไงดีหนึ่งเพลงเนาะหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาลารายการกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังนักร้องกันนะฮะในคืนนี้เรื่องพวกนี้นี่ถ้าไม่เจอกับใครนะครับไม่เจอกับใครก็จะไม่สามารถที่จะบอกได้นะคนเราบางทีมันต้องเจอก่อนเนาะมานะฮะตาทีบอกว่าภาคอีสานแห่แมวนะฮะไปหมดแล้วมั้งนักร้องนักเลงน่ะไปอยู่ป่ะ

เธออยู่ไหนนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างหลอนไหมหลอนเลยเนาะเพลงนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาแต่งออกมานะฮะหน้ากากนายพรานนะร้องเอาไว้เนี่ยคนเราเนี่ยบางครั้งบางทีมันทุกข์ทรมานนะวันก่อนที่ดิจิวินส่งภาพมาให้มิ้นดูได้เห็นได้ดูยังดูแล้วมั้งที่เป็นภาพที่รายการเขาไปถ่ายทำในที่รกร้างแห่งหนึ่งครับแล้วเขาไปเจอไอ้นั่นนะดวงวิญญาณนะมิ้นแบบโอ้โหแบบมิ้นดูแบบช็อกมากเลยนะฮะช็อกมากนี่คือช็อกคือบางคนแล้วดูภาพเรื่องหลอนแล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจเนาะมันเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงตนหนึ่งคุณผู้ฟังฮะร่างสีขาวๆนะฮะผมยาวๆอันนี้ทั้งจริงนะนะฮะดีเจตามอินฟลูเอนเซอร์เต็มตามยูทูบเบอร์คนนี้มานานมากแล้วชื่อว่าคุณกำไรพี่กำไรเจ๊กำไรนะนางจะชอบไปถ่ายทำตามบ้านร้างเอ่ยสุสานนี่นะต่างๆแล้วก็เจอดีหลายรอบมากเลยมีรอบหนึ่งไปถ่ายทำที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะเป็นระบันบะเขาว่าเป็นบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุนะฮะไม้เห็นเลยเป็นร่างสีขาวๆนะครับแล้วก็มีที่ตัวเขามันจะมีเลือดติดมาอยู่นะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทีมงานเตรียมไว้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าการถ่ายทำเนี่ยนะคือมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือเนาะไปถ่ายไลฟ์สดเนาะช่วงที่เขาโผล่มาแวบหนึ่งนะที่เขาโผล่มาเนี่ยคือมาแบบมาเป็นตัวเลยนะผมยุ่งๆเป็นผมเลยนะฮะเป็นผมรู้เป็นผู้หญิงเลยนะฮะกล้องหันมาปุ๊บแวบปุ๊บหายเลยหายแบบต่อหน้าต่อตากล้องเลยนะแบบรู้เลยว่าเขามีจริงๆนะฮะส่วนมากวิญญาณเพราะงั้นถ้าเราเรียกเขาก็มาเราเรียกเขาเดี๋ยวแผ่เมตตาให้เขามาเลยนะแต่ว่าเพจผีที่แบบปลอมๆที่เอาแต่งคนแต่งตัวเป็นผีเยอะนะฮะอันนั้นพวกนั้นคือบันเทิงนะฮะบันเทิงนะฮะแต่เพจผีจริงๆที่เขาทำเป็นจริงเป็นจังก็มีเหมือนกันที่ติดมานะฮะเดี๋ยวว่างๆจะหาไม่ดูมาคุงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดิฉันหาไม่เจอแล้วมันอยู่ในมือถือนี่แหละเดี๋ยวหาก่อนนะฮะเที่ยงคืน20นาทีหลอนจังเลยขอเพลงหลอนอีกสักเพลงได้ไหมกำลังเพลินเรื่องผีไปพูดเรื่องผีแล้วสนุกเนาะไม่รู้เป็นอะไรชอบเล่าเรื่องผีตลอดเวลาเลยดิเจนี่นะ

โอเต้นี่หลับแล้วใช่ไหมถ้าหลับแล้วนี่จะได้ข้ามนักร้องเลยนะเดี๋ยวจะเปิดนักร้องหนึ่งคนเขาปิดท้ายรายการเนาะนะงั้นขอเพลงหล่อหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะขึ้นภาพอันที่ว่าให้มางั้นขอเพลงนี้ละกันอ่ะมันนึกถึงเพลงอะไรไม่ออกแล้วครับก็ต้องเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะเอ๊ะเพลงนี้ออกมาพศอะไรนะพี่จุ๋มนี่จะจำไม่ได้น่าจะประมาณ2540ปลายๆเนาะมาเดี๋ยวขึ้นภาพให้แป๊บหนึ่ง

ควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโบผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่ง

0: พลงในตำนานเลยนะ704นะฮะเป็นไงเนี่ยคุณผู้ฟังดีเจขึ้นภาพใน YouTube ถ้าใครฟังทางวิทยุทางแอปนะครับอยากเห็นนะเข้าไปที่ YouTube ช่อง BP นะฮะอันนี้เป็นภาพที่ดีเจแคปได้จากรายการที่เขาไปถ่ายทำที่ไปสำรวจบ้านร้างที่เป็นที่เจ้าของก็เป็นผู้หญิงนะประสบอุบัติเหตุนะฮะแล้วมาจริงๆมาแบบนี้เลยนะฮะคือดีเจวินจะเป็นคนที่ดูช่อง YouTube หลายช่องนะแล้วก็อีช่องปลอมเนี่ยคือบล็อกทิ้งหมดเลยนะฮะไม่ดูแต่ช่องไหนที่มันเจอจริงๆอ่ะก็จะดูก็จะติดตามอย่างช่องเนี้ยมาอย่างนี้เลยนะฮะถ้าอยากเห็นก็กดไปดูในช่อง YouTube คือเป็นร่างของผู้หญิงชุดใส่ชุดสีขาวนะฮะผมยาวๆนะแล้วก็มีเลือดติดตรงเอวเออเจออุบัติเหตุนะเขาเอาร่างตอนนั้นที่เขาเสียชีวิตมาให้เห็นว่าตอนที่ก่อนที่ภาพมันจะถ่ายติดนะทางรายการก็ถ่ายแล้วเขาว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีเจ้าของบ้านถ้ามีปรากฏตัวให้เห็นเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ประมาณนี้จะแผ่เมตตาไปให้เนี่ยสักพักมาเลยแผ่นก้อนมันขาดซ้ายปั๊บมาเลยนะยืนเลยฮะปั๊บทุกคนก็ตกใจเพราะเฮ้ยปั๊บหายไปเลยหายไปต่อหน้าต่อตาในกระหายไปเลยหายแบบคือถ้าเป็นคนธรรมดามันวิ่งไม่ทันแน่นอนนะฮะแต่ที่ว่าทีมงานเขาวิ่งเข้าไปส่องทุกซุกซ่องทุกมุมในห้องเลยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคือมันผิดปกติเออก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าของพวกนี้นะถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของบางรายการเขาก็ปลอมแล้วก็พยายามดูเลยกันมันดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วมั้งคุณนะดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่อันนี้ถ้าสื่อว่าใครที่ไม่เคยดูก็จะบอกว่าปลอมเพราะเหมือนของปลอมมากมันเหมือนเอาคนมายืนนะฮะมันเหมือนคนเอาคนมายืนนะเออเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจมั้งคุณต้องมั้งคุณคือมั้งคุณเนี่ยคือถ้าเจวินเห็นเจวินก็จะบอกว่าปลอมนะแต่ภาพเนี่ยมั้งคุณอันนี้ชัดสุดนะฮะเห็นป่ะเห็นหน้าเขาป่ะเห็นหน้าป่ะมันมีความขรุขระมันมีความแบบเละๆเห็นป่ะอันนี้คืออีกมุมนึงที่กล้องเขาแพนไปแล้วเขาเจอนะฮะเป็นเหมือนตัวเหมือนคนใส่หน้ากากแล้วก็หน้าเละๆนิดนึงนะฮะดีเจถ้าสมมุติดีเจไม่เคยดูช่องนี้มาก่อนนะฮะไม่เคยดูติดตาม YouTube ช่องนี้มาก่อนดีเจจะบอกว่าปลอมอีพวกนี้มันปลอมเอาคนมันแต่งตัวแต่ว่าดูมันนานมากดูมันหลายปีแล้วด้วยมีอีก2ช่องคือดีเจดูก็คือมีของเอเชิญยิ้มนะฮะจะดู2ช่องนี้เพราะมันดูจริงสุดละเอเชิญยิ้มนี่ก็เจอเยอะเหมือนกันนะไปถ่ายทานเป็นสุสานเจอมือโผล่มาในเตาเมนก็มีมือเลยเป็นมือยื่นออกมาจากเตาเมนนะฮะเมนเผาศพอ่ะวิ่งกันนะฮะแล้วก็มีช่วงที่แบบแปลกๆได้อย่างเช่นช่วงอึดใจถวายเหล้าขวดเหล้าเอาขวดเหล้าวางไว้หน้าเมนเผาศพแล้วก็บอกดวงวิญญาณนะครับมารับของเส้นไหว้นะสักพักขวดเหล้าเคลื่อนเองโซกเลยนะฮะขวดที่วางอยู่เฉยๆนะฮะเลื่อนวับเลยเลื่อนแบบมีคนเอามาจับแล้วก็เลื่อนเองอ่ะต่อหน้ากล้องเลยแบบเขาวิ่งไปดูไม่มีเส้นเอ็นไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะดีเจวินดูอยู่ประมาณแค่2ช่องหลักๆ 2-3 ช่องนะที่เป็นของจริงอีกที่เหลือเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงนะปลอมหมดนะฮะแต่ช่องเนี้ยของแท้นะฮะการการันตีเลยเพราะว่าหลังจากจบรายการเสร็จแล้วเขาจะมีการทำบุญแผ่เมตตาแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีกลับไปทำบุญอะไรเงี้ยนะให้นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เขาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาจะไม่ไปทำบุญจบเลยแต่อันเนี้ยเขาทำจริงนะฮะ
1: ผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้
0: เอามาไล่ฟังเฉยนะก็เอามาไล่คุณฟังให้ฟังกันว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆนะฮะแต่ใช้วิจารณญาณนะถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่ออย่างแฟนรายการกลางวันมีคนนึงมีพี่สวัสดิ์คนนึงเขาไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยว่าผีมีจริงไม่เลย
1: เราไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจ
0: พี่ละวัดดิเจครับดูแจ็คแป๊บโฮไหมครับถ่ายคอนเทนต์นอนหน้าเมน7วันบอกไม่มีอะไรคือมันอย่างนี้พูดว่ามันมีอยู่แล้วล่ะฮะแต่ว่าคือวิญญาณนะเขาก็งงว่าไอ้นี่มันมาทำอะไรว่างเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ก่อนฮะจะเล่าให้ฟังนะฮะวิญญาณนะฟังฮะดูวิญญาณนี่นะครับเขาจะมาปรากฏให้เห็นเมื่อหนึ่งนะฮะคนที่มาถ่ายเขาหรือมาทำรายการเขาดูเป็นมิตรแล้วก็ดูมีบุญดูเป็นมิตรแล้วก็ดูเข้าถึงเขาจะมาปรากฏให้เห็นถ้าพวกแหกปากแหกคอ AI วายมาเขาจะหลบหมดเลยเขาจะไม่ปรากฏให้เห็นเขาจะหลบแล้วเขาจะไปซ่อนตัวอยู่นะเขาจะไม่มาให้เห็นแต่คนไหนที่ดูมีออร่ามีบุญเขาจะเข้ามาหาแล้วจะมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนภาพที่เจขึ้นให้หน้าจอ YouTube อันนี้เลยนะฮะเยอะมากในโทรศัพท์มือถือจะแคปไว้เยอะมากเลยส่งพี่เลิฟดูด้วย อันนี้พี่เลิฟวัดอันนี้น่ากลัวสุดแล้วตั้งแต่เห็นมาแล้วมี2ภาพก็คืออันกันเขาแล้วเนาะที่มาเป็นหน้านะที่เขายื่นออกมาจากหน้าต่างนะที่มีเลือดเละๆนะพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะมาสะดึกทีเดียวพี่เอ็มครับเรื่องผีจบไปแล้วพี่เอ็มมาทำไมตอนเวลานี้ฮะเ ที่ยงครึ่งแล้วนะฮะไปไหนมาแสดงว่าน่าจะไปสักที่มาแน่ๆเลยนะน่าจะไปเขาเรียกว่าน่าจะไปดูหนังฟังเพลงมาแน่ๆเลยสงสัยนะฮะอ๋อพาลูกไปดูหนังมาใช่ไหมเมื่อกี้ดิเจเล่าเรื่องนี้มาเรื่องพระบวชใหม่จบไปแล้วพี่ไม่ทันละนะฮะพระบวชใหม่ที่เชียงรายเจอดวงวิญญาณเจอเปรตนะเจอเปรตนะฮะอ๋อกำลังกลับเลยพี่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตใช่ไหมฮะอ๋อเพิ่งจบกำลังกลับพอดีใช่ไหมโอเคนะฮะดูหนังเรื่องอะไรพี่นะฮะ นะนี่กำลังออกจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่พอดีเลยนะจ๊ะนะฮะนะครับพระยังหลบแจ็คแป๊บโฮแหกปากแหกคอนะฮะใช่คืออย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เดจจะพูดยังไม่จบนะครับว่าวิญญาณนะฮะเขาจะไม่ปรากฏได้เห็นหรอฮะนี่ไอ้พวกที่มันแหกปากแหกคอหรือพวกตลกนะเขาจะไม่มาให้เห็นเลยเพราะอะไรฮะเพราะวิญญาณเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันนะฮะหนึ่งนะฮะเขาจะมาปรากฏเมื่อไหร่เมื่อหนึ่งเมื่อคนที่ไปถ่ายทำนิ่งสงบนะจิตนิ่งพอแล้วก็ไม่เสียงดังเรียกเข้ามาเลยเขาหมายเห็นมาเป็นร่างเลยหมายเห็นเลยนะครับแต่ถ้าคุณแหกปากแหกคอเสียงดังเอะอะวายเขาหลบฮะเขาไม่มาละหนึ่งเขากลัวสองเขาไม่อยากจะสังฆกรรมด้วยนะครับเจอตอนนี้ดิจะเจอแบบเนี้ยจนชินละหมายถึงว่าเจอในรายการที่เขาไปถ่ายทำนะฮะของเอเชิญยิ้มก็ดีหรือว่าของกำไรเนี่ยเจอจนชินละคือที่ไหนไม่มีนะคือแปลกมีทุกที่ทั้งวิญญาณพระนะฮะวิญญาณผู้ใหญ่วิญญาณผู้หญิงมีทุกอย่างครบเลยนะครับนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวแล้วกันเนาะนะฮะเพียงบอกว่าดิฉันครับดูหนังเรื่องอะไรโฮปเหรอฮะอ๋อเรื่องโฮปเพิ่งกลับนะฮะจะแวะกินอะไรก่อนไหมฮะเนี่ยพี่เฟิร์สบอกว่าอืมนะฮะนะฮะว่ากันไปนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะนะดีเจต้องเล่าเรื่องอะไรพี่เล่าเรื่องอะไรฮะเอถูกหวยอ๋อโอเคนะครับเอเชิญยิ้มนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่ไปถ่ายทำรายการผีเยอะมากและเจอวิญญาณเยอะมากคุณฟังฮะอย่างที่บอกไปเจอทั้งมือโผล่มาจากเมนเผาศพ เจอทั้งขวดเหล้าขยับเองนะฮะที่หนักๆสุดก็คือไปเดินในสุสานแล้วมีเงาขาวเดินตัดแวะนะฮะนะครับว่ากันไปนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะนะดีเจต้องเล่าเรื่องอะไรพี่เล่าเรื่องอะไรฮะเอถูกหวยอ๋อโอเคนะครับเอเชิญยิ้มนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่ไปถ่ายทำรายการ

ก็ทุกครั้งที่เวลาถ่ายทำรายการเสร็จแล้วเอเชียนยิ้มนะฮะเขาก็จะมีการจัดทำบุญใหญ่ให้กับดวงวิญญาณนะดวงวิญญาณนะครับให้กับผีอย่างเช่นสุสานก็ดีหรือต่างๆเนี่ยเขาจะมีการทำบุญใหญ่เลยนะหรือว่าอาจจะมีการทำบุญให้กับศพไร้ญาติก็มีเหมือนกันแต่ที่เอเชียนยิ้มเคยเจอหนักสุดนะที่เท่าที่เขาเคยเจอนะก็คือมีครั้งหนึ่งเขาไปถ่ายทำในสุสานแล้วเขาขออนุญาตแล้วนะฮะขออนุญาตในส่วนของเจ้าของสุสานแล้วก็ขออนุญาตญาติด้วยเขาขออนุญาตเปิดศพเลยนะฮะเป็นศพที่เขาฝังเอาไว้เป็นร่างศพที่ฝังเอาไว้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในหลุมฝังศพที่เป็นปูนนะฮะมันจะมีหลุมฝังศพที่เป็นแบบแถวๆยาวๆนะฮะที่ญาติเขาอนุญาตนะฮะเขาก็ไปขออนุญาตแล้วนะฮะก็เปิดศพเลยแล้วก็ไลฟ์สดเลยนี่จะยังแคปภาพไว้อยู่เลยจะเห็นไหมเละเลยนะเละเลยแบบเละเลยจริงๆเละเลยแบบเละอะเละมากนะฮะดิจิงแคปไว้อยู่เลยนะฮะก็คือเขาก็เปิดผ้าห่อศพมาโอ้โหสภาพแบบกลิ่นนี้เราไม่รู้เนาะไม่ได้จะไม่กลิ่นนะแต่ว่าสภาพแบบเละมากมันเหมือนกับของเน่าอะว่าไงเน่าที่แบบน้ำแบบเยอะไหลย้อยแบบไม่หนาแบบสภาพไม่ไหวจริงๆนะฮะเขาก็ใช้ไอ้ผ้าปิดหน้าปิดตาปิดจมูกหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการเปิดบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะร่างกายของเราเป็นแค่สังขารนะครับสังขารไม่เที่ยงเมื่อไหร่ที่ร่างกายดับสูญแล้วเราเอาไปได้แต่ดวงวิญญาณนะครับนั้นเพราะฉะนั้นร่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มรืนนี้ผมจะทำการทำบุญให้เขานะครับแล้วก็วันนี้เปิดให้ทุกท่านได้ดูจะได้เป็นวิทยาทานและจะได้เข้าใจว่าสุดท้ายร่างกายของเราก็เหลือแค่นี้นะครับขอบคุณญาติด้วยนะครับที่อนุญาตให้มาถ่ายทำรายการในค่ำคืนนี้เขาก็ปิดศพนะฮะก็เก็บปิดศพนะแล้วก็เอาศพใส่ทีมงานก็เก็บนะก็เก็บใส่โลงอะไรนะฮะแล้วก็เอาสับเสร็จก็จบรายการก็จบไปคุณฟังใช่ไหมคืนนั้นดวงวิญญาณมาเหมือนไม่พอใจฮะนะฮะมาเหมือนแล้วก็มาหาทุกคนในบ้านหมดเลยคือแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้นะครับเอบอกว่าตอนแรกฝันก่อนนะครับฝันว่ามีดวงวิญญาณมีผู้ชายคนนี้คนนี้เลยที่เห็นกับมาหาในฝันแล้วมายืนหน้าบ้านไม่พอใจไม่พอใจมายืนแล้วก็ทำหน้าไม่พอใจหน้าบ้านเขาบ้านเป็นบ้านจัดสรรนะฮะบ้านของเอนะฮะแล้วภรรยาก็ฝันเหมือนเดียวกันเลยนะฮะมีผู้ชายคนนั้นซึ่งภรรยาไม่ได้ไปถ่ายรายการด้วยนะฮะเห็นหน้าหมดเลยว่าเป็นชายแบบนี้มายืนชี้หน้านะที่หน้าบ้านตัวเองไม่พอใจและลูกๆทั้งสองสามคนก็อยู่ในอาการผวาเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยว่าอุ้ยไม่ไหวเลยเว้ยแบบนี้ไม่พอใจก็เลยทำพิธีทำบุญใหญ่ให้นะครับทำบุญให้กับศพและญาติแล้วก็ทางด้านของทำพิธีขอขมาอะไรเงี้ยนะฮะพอมีการทำบุญใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บที่สุสานนะฮะคุณผู้ชมครับพออีกวันนึงมาไม่กี่วันถูกหวยรางวัลที่1 นะฮะจำข่าวได้ไหมเอเชิญยิ้มถูกหวยฮะ6 ล้านนะฮะ6 ล้านโอ้โหอะไรมันจะเหมาะขนาดนี้เขาบอกโอ้โหสงสัยอาจจะเป็นบุญอานิสงส์หรือไม่อย่างไรนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับก็เลยเอามาเล่านะครับในรายการแล้วก็ดีเจดูอยู่ทุกคลิปเลยที่เขาเปิดศพดีเจก็ดูเขาไม่ได้โกหกแน่นอนนะเพราะดีเจดูทุกคลิปที่เขาถ่ายทำเนี่ยก็เลยคิดว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเรามีบุญมีจิตกุศลแผ่บุญแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีนะฮะมันไม่ได้พี่เลิฟเดี๋ยวมันจะอันนี้จอมันจะดับนะฮะมันตรวจจับอยู่นะฮะนะครับก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคนเราถ้าเรามีจิตใจที่ดีเนาะทำบุญอุทิศส่วนกุศลบางครั้งบางทีดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะให้โชคหรือเปล่านะให้โชคให้กุศลเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอเชิญยิ้มนะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะหวังว่าน่าจะถูกใจกันเนาะแล้วก็ดวงวิญญาณที่เขาเคยประสบพบเจอจากนั้นเขาก็เลิกเปิดศพไปนานมากนะฮะเลิกเปิดหีบศพนานมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูทุกฉากฮะมีโรงเย็นก็มีโรงเย็นนี่คือเขาถอดชิ้นส่วนเลยนะฮะมีช่วงหัวช่วงแขนก็ถอดเลยโรงเย็นแกะออกมาก็มีในโรงเย็นนะฮะดูจนกระทั่งแบบตัวนี้ปลงแล้วล่ะนะฮะนะครับเอามาไล่ฟังเนาะนะครับเอาละครับช่วงนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีพี่เอ็มบอกว่าวันนี้ไปดูหนังเอเลี่ยนครับเกาหลีลูกบอกสนุกนะฮะใช้ได้ครับแต่น้ำเยอะไปหน่อยนึงน้ำเยอะไปหน่อยนะครับนะครับมาช่วงนี้นะครับอีกสักเพลง2 เพลงแล้วกันในช่วงเวลาของภาคท้ายรายการนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะฮะเอาละนะ

นาฬิกาทรายนะครับเพลงนี้เลยทรายสก็อตนะฮะนะครับคุณฟังรู้ไหมว่าได้เจอภาพผีขึ้นหน้าจอนี่นะอันนี้ผีปลอมนะบนหน้าจอนี้เป็นภาพนางรำนะฮะนางรำใส่คอนแทคเลนส์นะฮะมินนี่แจมนี่ถึงขั้นต้องเอาแอปยูทูบอัพเฟซไม่ใช่สิแอปไลน์นะครับมาบังเอาไว้เปิด2จอครับมาคุงแล้วบังเอาไว้บังภาพผีเอาไว้แหมมินนี่กลัวอะไรขนาดนั้นนะฮะดวงวิญญาณซาตานว่าจะไม่มาอีก4เดือนคาริเจเอาแอปไลน์ลงเดี๋ยวนี้จะได้ดูภาพด้วยฮะแชทก็อยากแชทเนาะผีก็กลัวนะฮะผีในวรรณคดีไทยหลายคนกลัวนะฮะเขามาทำเป็นหนังเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะเรื่องอะไรสักอย่างนะมั้งนะฮะเขาก็มาทำเป็นหนังแบบนี้มันเป็นจินตนาการเนาะมันเป็นจินตนาการดวงวิญญาณจริงๆจะไม่มีรูปองค์ทรงเครื่องขนาดนี้นะครับจะไม่มีใบหน้าดวงตาอะไรขนาดนี้นะครับเขาก็จะมาแค่สีล่างสีดำสีขาวหรือมากๆสุดก็เละๆนะฮะอย่างที่ได้เจอเคยเล่าให้ฟังนะฮะมีแค่นั้นนะครับแต่พวกภาพพวกนี้นะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพในหนังอะเนาะมันก็คือมีความหลอนๆที่เขาแต่งตัวขึ้นมานะฮะแต่ก็สนุกดีนะครับพี่ประกาศิษย์บอกว่าโอ้โหผมกรีดยางคนเดียวด้วยสิพี่เห็นไหมพี่ก็ชวนเล่าเรื่องผีด้วยนะฮะเออพูดถึงเรื่องผีนะฮะในผีส่วนยางนี่ยังไม่มีใครเคยเจอนะพี่ยังไม่มีใครเคยเจอนะพี่ประกาศิษย์นะเดี๋ยวเราจะลองหาดูก่อนว่ามีใครเคยเอามาเล่าบ้างนะดวงวิญญาณในส่วนยางนะฮะนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปกลัวดวงวิญญาณเขานะครับเขาก็อยู่ของเขาไปแล้วก็อยู่ของเรานะครับเพราะว่าต่างคนต่างอยู่นะครับหลายคนถามว่าทำไมหลายคนโดนผีหลอก1มโนจินตนาการนะฮะ2ไปเรียกเข้ามานะฮะไปเรียกเข้ามาที่นี่มีดวงวิญญาณไหมนะฮะที่นี่มีผีไหมเนี่ยมาเลยเสียงก็ก๊อกแก๊กเสียงตบปึ้งๆปังๆมาเลยทันทีเนี่ยเพราะเขาต้องการแสดงตัวให้รู้นะครับว่าเขาอยู่ที่นั่นนะครับแต่อย่างพี่ประกาศสิทธิ์กรีดยางไม่ต้องกลัวพี่ก็กรีดไปเขากลัวพี่ด้วยซ้ำอ่ะดีเจจินเชื่อว่าส่วนยางก็มีเขาก็เดินอยู่แถวนั้นแหละฮะแต่เขาก็ดูพี่นะเขาก็ยืนมองไกลๆแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้นะฮะเขาอยู่ไกลๆเพราะโอ้ยคนนี้กรีดยางนะเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ของเราไปถ้าพี่เดินไปมาเขาก็เดินหลบพี่เดินไปซ้ายเขาหลบไปขวาพี่เดินไปขวาหลบไปซ้ายอย่างเงี้ยฮะเขาเหมือนหมาเหมือนแมวรู้วิญญาณนะเขาไม่มาหาแล้วฮะมีแต่จิตปรุงแต่งที่เราคิดไปเองแค่นั้นเองนะครับต่างคนต่างอยู่นะฟาร์มไก่บอกว่าจิตใจสะอาดน้ำก็ไม่ต้องอาบครับเอ๊ะไม่น่าจะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวเพลินเหลือเกินวันนี้นะฮะตอนแรกว่าจะเปิดนักร้องนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะดีเจขอฟังนักร้องแป๊บนึงนะว่าเสียงดีไหมนะฮะงั้นฟังนักร้องสักเพลงไหมเอาเข้าสารร้องสมาช่วงนี้นักร้องคนนี้กำลังเฮิร์ตนะครับกำลังเฮิร์ตกำลังเศร้ากับชีวิตเนื่องจากว่าเจอดราม่าเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเจอดราม่านะฮะวันนี้เธอก็ส่งเพลงนี้เข้ามาชื่อเพลงว่าไม่อยากนอนคนเดียวนะฮะงั้นฟังเสียงของบีการูพี่เสกร่อนตั้งใจฟังเสียงของบีการูนะนางน่าจะแอบซุ่มฟังอยู่สำหรับบีการูนะฮะมาเพลงนี้ครับไม่อยากนอนคนเดียวนะฮะวันนี้จะดูกันถึงตีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเที่ยงคืน43นาทีนักร้องจากทางบ้านนะ1เพลงแล้วกันครับชายกาม

เสียงละมุนมากๆเลยนี่คือบีการูนะฮะปรบมือกับบีการูสาวแม่ริมด้วยกันอ่ะพ่อหมูแอบมาฟังเหรอฮะพ่อหมูออนเดอะล็อกนะฮะที่มาส่องนี่คือมาส่องนักร้องใช่ไหมพ่อหมูหายหน้าหายตาไปนานนะพ่อหมูนะไปบวชมาเหรอฮะหรือแอบไปซื้อโต๊ะกลมมาหรือเปล่า พิเศษว่าเสียงบีการูเพราะมากเลยช่วงนี้นี่บีการูขอเก็บตัวหลังจากเจอดราม่าขอเก็บตัวนะฮะอาดิวอโลนนะฮะดึกๆที่มากันเยอะเนาะพวกนี้เนาะไบโพล่ากันนะฮะนะครับเพลงนี้ร้องเอาไว้นะบางครั้งวิธีการได้อยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับได้ใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ทบทวนนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรควรหรือไม่อย่างไรนะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้คิดได้เหมือนกันนะครับใกล้จะตีหนึ่งแล้วอ่ะพ่อหมูเวลาไวจังเลยพ่อหมูครับพ่อหมูเคยบวชป่ะเคยบวชหรือไม่อย่างไรเคยบวชหรือเปล่านะฮะมีเพลงหนึ่งที่ออนสี่เขาส่งเอสเอ็นมาขอมาคงแต่ว่าจะเปิดแต่เขาไม่ได้ฟังนะฮะถ้าเจอออนสี่จะบอกได้ว่าเปิดแล้วเผื่อเขาจะมาย้อนหลังฟังนะฮะชื่อเพลงว่าไกลหัวใจยะดาและก็คริสร้องด้วยกันเอาไว้นะครับนี่ใกล้จะตีหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับ

ป็นเพลงที่มีชื่อว่าไกลหัวใจนะไกลหัวใจมีดนตรีไทยประกอบด้วยนะฮะเพลงนี้ออนสีขอมาแต่เจ้าตัวมาอยู่ฟังแล้วแหละนะฮะแต่พี่เสกเนาะชอบขอเพลงมาแล้วเป็นไบโพล่าแล้วไปหลับอะตั้งแต่อยู่กับพี่อ่องนี่คือแบบคือทุกอย่างคือก็เปลี่ยนไปนะฮะทยอยไปทีละคนทีละคนเอเชียอีกคนนะฮะหายไปเลยนะฮะก็จะมีเนี่ยนะครับไม่กี่คนที่อยู่นะครับอ่ะว่ากันไปจริงๆมีคนแอบฟังอยู่หลายคนอยู่แต่เขาไม่ลงแชทเฉยๆพี่เสกนะฮะพี่เสกศิวัฒน์บอกว่าบีกระดูร้องเพลงคลอสจังเลยนะฮะหลบมาหิวใจที่คอนโดพี่เสกก็ได้นะครับรับต้อนรับทุกคนนะฮะโอ้พี่เสกครับคอนโดไม่ใช่กุฏินะฮะจะต้อนรับทุกคนได้นะครับนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงทิ้งไว้ยาวๆนะฮะใน YouTube ก็จะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนเนาะจะยังอยู่ไหมหรือจะให้ปิดเลย YouTube ฮะส่วนทางแอปก็ฟังกันยาวๆตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ BP Radio นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยนะทางคุณทริกด้วยนะครับคุณทริกนะเดชอุดมนะจรวดทางออนไลน์ออนไลน์ได้ฟังกันอยู่เยอะเลยตลอด24ชั่วโมงเลยในออนไลน์นี่ไม่คือมีคนฟังตลอดนะฮะตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเลยช่วงกลางวันนี่เยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เจจะต้องทำแอปเสริมอีกอันนะฮะเป็น BP ช่องที่2ขึ้นมานะครับเพราะว่าช่องแรกมันเยอะคนฟังเยอะนะฮะต้องเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กว้างขึ้นนะฮะก็สามารถกดฟังได้ทางแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นเพลงสตริงยุค90นะฮะมาบอกว่าคอนโดมีโต๊ะกลมหรือยังพี่เสกนะฮะเออพี่เสกก็คอนโดมีโต๊ะกลมหรือยังครับโต๊ะไม้สักหรือว่าไม้อะไรไม้อัดไหมฮะไม้สักไม้อัดหรือโต๊ะหินอ่อนหินแกรนิตนะฮะหินบาสโตนะฮะหรือว่าเป็นโต๊ะไม้ธรรมดานะครับสั่ง Lazada Shopee ได้นะครับโปร9เดือน9นี้มีลดราคาโต๊ะกลมนะฮะนะครับคุยเยอะพอละจะลารายการแล้วปัจจุบันตีหนึ่งแล้วนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะเลขเบอร์สวยเลือกซิมโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับนะงั้นปิดท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะคืนเหงาไม่ใช่คืนเหงาละหวานนะคืนเหงาเฉยๆของฟาเรนไฮต์นะครับนะเพลงนี้ความหมายดีเพราะด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้จัดกลางคืนไม่ได้ไลฟ์กลางคืนนะแต่กลางวันช่วงบ่ายเนี่ยมาคงมาเจอกันได้เหมือนเดิมช่วงประมาณบ่ายสองเนาะก็มาทักกันได้ในแอปพลิเคชันเหมือนเดิมในช่วงเวลาของพักบ่ายที่ BP Radio on Application ได้เลยทาง FM นะครับคืนหลับเลยทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดีครับ

ลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084 045 6

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio